มครับ1ใช่ไหมครับก็จะเป็น square root 1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซน์300ดูนะครับไซน์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซน์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดนที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดนที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดนที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าควอแดนที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดนที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดนของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่การเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับ
อันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่ที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก a ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น g ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์นะครับจะใช้สูตร sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทเหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมของูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy กับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือต
ำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

สวัสดีค่ะอาจารย์สุพันธ์นีปริญญาวุฒิชัยนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องแรงและกฎของนิวตันเนื้อหาความรู้ประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับหัวข้อที่2กฎของนิวตันหัวข้อที่3การประยุกต์ใช้กฎของนิวตันเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะมวลและน้ำหนักหรือว่า mass and weightมวลเป็นคุณสมบัติของวัตถุที่จะพยายามต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันเราเรียกคุณสมบัติดังกล่าวของมวลว่าความเฉื่อยหรือ inertia หน่วยของมวลในระบบ SI คือกิโลกรัมส่วนแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุต่างๆเรียกว่าน้ำหนักซึ่งจะมีหน่วยเป็นนิวตันแรงและการหาแรงรับแรงและการเคลื่อนที่แรงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุตามความเร็วของวัตถุซึ่งในระบบ SI แรงมีหน่วยเป็นนิวตันแรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์นะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่แรงนิวเคลียร์อย่างแรงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงชนิดของแรงแต่ละประเภทนะคะมีชนิดต่างๆดังนี้นะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงเกิดจากการยึดเหนี่ยวของนิวคลีออนหรือว่าโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากระหว่างประจุไฟฟ้าหรือว่าแรงที่ทำให้อะตอมและโมเลกุลรวมกันอยู่ได้ในสสารแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนนะคะจะทำให้นิวเคลียร์ไม่เสถียรจึงเกิดการสลายตัวของนิวเคลียสส่วนแรงโน้มถ่วงเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างมวลทำให้ดาวเคราะห์ต่างๆรวมกันอยู่ได้ในระบบสุริยะของเราส่วนพิสัยของแรงแต่ละชนิดนะคะแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีแรงพิสัยสั้นไม่เกินระยะ10^-14เมตรแรงแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงโน้มถ่วงมีพิสัยอยู่ที่ระยะอนันต์ส่วนแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีพิสัยสั้นขนาดของแรงแต่ละประเภทแรงนิวเคลียร์อย่างแรงมีขนาดเท่ากับ1แรงแม่เหล็กไฟฟ้ามีขนาดของแรงประมาณ10^-2เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของประจุและระยะห่างระหว่างประจุแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนมีขนาดของแรงประมาณ10^-9เท่าของแรงนิวเคลียร์ส่วนแรงโน้มถ่วงมีขนาดของแรงเท่ากับ10^-38เท่าของแรงนิวเคลียร์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลและระยะห่างระหว่างมวลแรงรับคือผลรวมของแรงภายนอกที่กระทำกับวัตถุโดยแรงรับนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุหัวข้อที่2นะคะกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันจะแบ่งเป็น3ข้อโดยข้อที่1กล่าวว่า

0: วัตถุที่เดิมอยู่นิ่งจะยังคงอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่า1ก็จะยังคงเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร็วเท่าเดิมนอกเสียจากว่ามีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำกับวัตถุกฎข้อที่2ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเมื่อมีแรงรับจากภายนอกที่ไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุโดยความเร่งจะแปรผันโดยตรงกับแรงที่มากระทำแต่จะแปรผกผันกับมวลของวัตถุเขียนเป็นสมการได้ว่าซิกมา F เท่ากับ MA โดยที่ซิกมา F คือแรงรับของแรงภายนอก M คือมวลของวัตถุ A คือความเร่งของวัตถุกฎข้อที่3ของนิวตันกล่าวว่าถ้าวัตถุ2ก้อนมีอันตรกิริยาต่อกันแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2จะมีขนาดเท่ากับแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1แต่ทิศทางตรงกันข้ามเขียนเป็นสมการได้ว่า F12 เท่ากับลบ F21 โดยที่ F21 คือแรงที่วัตถุก้อนที่1กระทำต่อวัตถุก้อนที่2และ F12 คือแรงที่วัตถุก้อนที่2กระทำต่อวัตถุก้อนที่1หัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและมวลน้ำหนักของวัตถุบนผิวโลกก็คือแรงโน้มถ่วงที่โลกกระทำต่อวัตถุเขียนได้ตามสมการ W เท่ากับ GM ME หารด้วย R กำลัง2โดยที่ ME และ R ก็คือมวลและรัศมีของโลกตามลำดับ W เท่ากับ MG และ G เท่ากับ ME หารด้วย R กำลัง2เมื่อ G คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งมีค่าประมาณ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ค่ะทดลองคำนวณ นะคะตัวอย่างเช่นเครื่องบินไอพ่นเริ่มออกวิ่งบนทางวิ่งเพื่อบินขึ้นมีความเร่งเท่ากับ 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เครื่องบินมีเครื่องยนต์2เครื่องแต่ละเครื่องมีแรงดันขึ้น 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันถามว่าน้ำหนักของเครื่องบินมีค่าเท่าใดจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ MA พิจารณาที่เครื่องยนต์นะคะมีแรงดันขึ้นเท่ากับ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันเครื่องยนต์มี2เครื่องนะคะเพราะฉะนั้น F เท่ากับ2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันแทนลงในสมการฝั่งซ้ายนะคะจะได้เป็น2คูณ 1.4 คูณ10กำลัง5นิวตันนะคะทางด้านสมการฝั่งขวา M นะคะเราต้องการหาเพราะฉะนั้นเราแทนตัว A ด้วยความเร่ง 2.3 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะคะจากนั้นเราย้ายด้านสมการ 2.3 ไปหารที่ฝั่งซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า M ออกมาเป็น 1.22 คูณ10กำลัง5กิโลกรัมจากนั้นเราต้องการหาน้ำหนักของเครื่องบินนะคะเราก็แทนลงในสมการ W เท่ากับ MG เอา M เท่ากับ 1.22 คูณ10กำลัง5แทนลงในตัว Mนะคะก็คือมวลแล้วก็แทนค่า G ด้วย 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เราก็จะได้น้ำหนักของเครื่องบินออกมานะคะเป็น 1.19 คูณ10กำลัง6นิวตันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะคะนี่เราก็เรียนรู้มาครบ3หัวข้อแล้วนะคะก็คือมวลแรงและการหาแรงรับกฎของนิวตันและการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันนะคะหวังว่าจะเอาความรู้อันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะขอบคุณมากค่ะ
1: น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะ จากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้ข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระอาทิตย์เช้าข่าวสวทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องราวข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสวทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูหรือถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาหูดหวังได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา7:30นาทีไปจนถึงเวลา8:00 นค่ะแบบต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอาร์การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สปท.หัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนเพราะวิชานี้ไม่มีในตำราของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1และต่อเนื่องด้วยวิดีอาร์ซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองไงจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ไปรับชมกันค่ะ

0: ค่ะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนวิชาที่ไม่มีในตำรากันนะคะไว้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เรียนตำรวจทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
1: พรุ่งนี้ครูสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะ
3: เห็นครูบอกว่าไม่มีในตำราเรียนซะด้วยสิ
1: แสดงว่าต้องน่าสนใจแน่เลยตื่นเต้นจัง
4: กลับไปให้เถอะพวกเรา
5: พิมไปโรงเรียนได้แล้วลูก
6: วิชาที่ไม่มีในตำรา
1: จ้าแม่
0: ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชานี้ไม่มีในตำราขอเชิญพี่ข้าวพี่โมพี่คูณมาเล่าเส้นทางการเรียนของพี่ๆกันค่ะ
7: สวัสดีจ้าพี่ชื่อข้าวเรียกคุณข้าวก็ได้พี่มีเพื่อนร่วมชั้นเป็นน้องวัวหลายตัวเลยถ้าอยากเห็นไปดูกันเลย
8: เฮ้ยไอ้ตันอย่าเบียดดิเดี๋ยวตกกล้องสวัสดีทุกคนวันนี้ผมเรียนคลาสออนไลน์อยู่ขอให้ฟัง
9: วันนี้จะมาตัดขี้งัวกันขอตั้งกล้องแป๊บเฮ้ยไอ้ตาดูนี่ดิมีคนสั่งขี้งัวเยอะแยะเลยได้เรียนด้วยได้ทำงานด้วยมันดีอย่างนี้นี่เอง
10: สวัสดีจ้าพี่ชื่อโมพี่มีเอฟซีเป็นลูกค้าหลายคนเลยจ้าอยากขนาดทางพี่ยังไปดูกันเลย
11: ไหมคะน้ำปลา2ขวด
10: นี่ค่ะ
11: อ้าวนี่มันไม่ใช่น้ำปลานี
10: ่พอดีค่ะพอดีกำลังเรียนออนไลน์อยู่กำลังออกแบบโลโก้ปากกระป๋องมาอยู่ค่ะ
11: โ
10: อ้นี่ค่ะ30 บาทขอบคุณค่ะโอกาสได้อุดหนุนไหมนะคะ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: สวัสดีจ้าพี่ชื่อคุณพี่เรียนกับลูกมะพร้าวอยากรู้ไหมเรียนกับลูกมะพร้าวยังไงถ้าอยากรู้ไปดูกันเลย
13: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรียนภาษาอังกฤษเขาสอนคำว่าโคโค่นัทนี่เลยโคโค่นัทสดใหม่จากสวนเลยถ้าเป็นลูกค้าฝรั่งเขาจะพูดว่าไงนะอ๋อเป็ดโคโค่นัทวิลลี่เป็ดวิลลี่เป็ดดีจังเรียนไปดื่มไปสดชื่นสุดๆไม่ต้องมีร้านหรูก็เก๋ได
0: ้และนี่ก็คือบทเรียนที่ไม่มีการระบุในตำราเรียนแต่เราสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่ทำค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ๆหน่อยค่ะ
14: ติดดูแค่เข้าใจแล้ว
15: เข้าใจอะไรหรอ
14: คนเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาขอแค่เรามีความสุขในการเรียนก็พอ
0: สัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนไว้พบกันสัปดาห์หน้าค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเราต้องรู้วิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบล

0: มืองนายในการมาให้ความรู้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราทุกคน
1: นักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการหมอบคลานยึดหรือการวางแผนเส้นทางหนีภัยการอพยพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะทุกวินาทีมีค่าการเตรียมตัวที่ดีอาจหมายถึงการรักษาชีวิตของตนเองและผู้อื่นได้ในยามเกิดเหตุ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวสัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้นทันทีสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตั้งสติไม่ตื่นตระหนกและปฏิบัติตามขั้นตอนหมอบปิดบังทันทีหมอบรีบหมอบลงใต้โต๊ะเรียนที่แข็งแรง
2: ปิดใช้แขนทั้งสองข้างปิดศีรษะและลำคอให้แน่นหนาเพื่อป้องกันเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นบังจับขาโต๊ะให้มั่นคงเพื่อไม่ให้โต๊ะเคลื่อนที่หรือพลิกคว่ำและอยู่ในท่านี้จนกว่าแรงสั่นสะเทือนจะหยุดลง
0: อย่าวิ่งออกนอกอาคารในทันทีที่เกิดการสั่นสะเทือนเพราะอาจโดนสิ่งของที่ร่วงหล่นใส่ได้เมื่อแรงสั่นสะเทือนหยุดลงและได้รับสัญญาณให้อพยพคุณครูจะเป็นผู้นำนักเรียนออกสู่จุดรวมพลอย่างเป็นระเบียบเดินแถวอย่างสงบเดินออกจากอาคารเรียนอย่างเป็นระเบียบอย่าวิ่งหรือผลักกันใช้เส้นทางที่ปลอดภัยเดินตามเส้นทางหนีภัยที่กำหนดไว้ควรเดินชิดกำแพงและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีอาคารเสียหายหรือสายไฟขาด
3: เมื่อมาถึงจุดรวมพลให้เข้าแถวตามห้องเรียนและให้คุณครูประจำชั้นทำการเช็คจำนวนนักเรียนเพื่อยืนยันว่านักเรียนทุกคนปลอดภัยและอยู่ครบแล้วรายงานจำนวนนักเรียนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อนักเรียนมาอยู่ครบที่จุดรวมพลแล้วให้รอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการหรือคุณครูของโรงเรียนอย่าเพิ่งกลับเข้าอาคารเรียนเด็ดขาดจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจว่าปลอดภัยแล้วหากอยู่นอกอาคารให้อยู่ห่างจากอาคารต้นไม้เสาไฟ
2: หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนเช็คจำนวนบุคลากรและนักเรียนทั้งหมดว่าอยู่ครบหรือไม
0: ่โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหวเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เรียนน้อยที่สุดตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3
4: ก็จบลงไปแล้วนะคะกับ VTR การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์สปทหัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนเพราะวิชานี้ไม่มีในตำราของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1นะคะจะเห็นได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวสะท้อนการเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้มีเพียงอยู่ในห้องเรียนหรือในตำราแต่เกิดจากการลงมือทำและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งช่วยให้เด็กๆนะคะได้พัฒนาทักษะชีวิตปลูกฝังคุณธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นจนการเรียนรู้กลายเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสนุกมีคุณค่าและเต็มไปด้วยความสุขค่ะและจากวิดีอาร์ซ้อมแผนประเชิญเหตุแผ่นดินไหวเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองไงจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งได้นำเสนอการซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบพร้อมสร้างความปลอดภัยลดความเสี่ยงและเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนภายในโรงเรียนค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีอาร์อาหารกลางวันสร้างสุขกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไคจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารต่อเนื่องด้วยวิดีอาร์ภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับประถมศึกษาเรื่องช็อตคัทผิดชีวิตเปลี่ยนคะแนนที่ยืมมาของโรงเรียนบ้านรัตนาจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ไปรับชมกันค่ะ

0: สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารวันนี้เราก็จะมาแนะนำอาหารที่อร่อยที่สุดของโรงเรียนบ้านท่าคายกันค่ะ
1: ภายใต้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
0: พร้อมกันหรือยัง

และเมนูอาหารของเราวันนี้คือผัดซีอิ๊ว

0: การประเมินการเติบโตและการจัดการทุพภโภชนาการ
1: การแก้ไขภาวะทุพภโภชนาการ
2: เพี้ยผอมอ้วนของเรียนเรามีดังนี้ค่ะ
3: ทางโรงเรียนได้มีการประเมินการเจริญเติบโตหรือภาวะโภชนาการด้วยการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและแปลผลภาวะโภชนาการทุก6เดือนนอกจากการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์แล้วโรงเรียนยังมีการออกกำลังกายหรือมีกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้ได้รับวิตามินดีที่จะช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสในลำไส้เล็กได้มากขึ้นซึ่งมีวิตามินดีส่วนใหญ่มาจากแสงแดด
4: 3สุขาภิบาลอาหารและอาหารที่ปลอดภัย

0: ารกลางวันจากที่โรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาโดยนำเงินที่ได้รับมาไปพัฒนาต่อยอดซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ต่อนักเรียนภายในโรงเรียนนักเรียนได้มีการปลูกมะเขือเทศและไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนนอกจากนั้นยังมีการนำปลาที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปอาหารนำสู่ระบบสหกรณ์และเชื่อมโยงไปสู่โครงการอาหารกลางวันอีกด้วย
1: เมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนเรา
2: สดสะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกเมนูเลย

ก่อนบทข้ามนะครับพรุ่งนี้ข่าวมาประชาสัมพันธ์สัปดาห์หน้าเราจะมีการตอบเก็บคะแนนเงียบเงียบสัปดาห์หน้าเราจะมีการสอบเก็บคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจะต้องกลับไปทบทวนอ่านหนังสือนะครับเพื่อมาสอบนะครับครูขอให้เราโชคดีกันทุกคนหัวหน้าห้องบอกฉัน

ี้ฉันก็ไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วโลกอีมานคือมั

0: หัวหน้าห้องของการครับ
1: ทักเทียนทางความรู้สวัสดีค่ะ
0: ผลสอบของเราออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับทุ
0: กคนก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจสำหรับคะแนนสอบของห้องเรียนของเราและนักเรียนที่ได้คะแนนสอบสูงที่สุดคือนุชอีมาอาแสดงความดีกับเพื่อนด้วยนะครับอัพตรงมือนุชอีมาได้รับคะแนนสูงที่สุดในการสอบครั้งนี
1: ้เก่งจังเลย
0: เดี๋ยวคุณครูนะครับจะเอานุชอีมาเป็นตัวแทนโรงเรียนของเราไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนะครับ
1: ยินดีด้วยนะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็สู่เข้าสู่กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการโดยจะมีการตอบคำถามนะคะใครที่สามารถตอบคำถามที่ครูถามได้ก็ยกมือขึ้นเลยนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลากี่ชั่วโมง
1: 24ชั่วโมงค่ะ
2: ถูกต้องค่ะดาวเคราะห์ดวงใดที่เราอาศัยอยู
1: ่โลกค่ะ
2: ถูกต้องค่ะสิ่งมีชีวิตชนิดใดเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหาร
1: มือครับ
2: ถูกต้องค่ะอวัยวะใดทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกาย
1: หัวใจค่ะ
2: ถูกต้องค่ะ
3: นี่สินะผลของการโกงข้อสอบฉันไม่น่าทำเลยจริง
4: ๆเป็นอะไรหรือเปล่า
5: จริงๆแล้ววันสอบฉันไม่ได้อ่านหนังสือมาแต่ฉันโกงปัญหา
4: ฉันเห็นมันแต่วันนั้นแล้ว
5: ฉันคิดว่ามันเป็นทางลัดแต่สุดท้ายก็ต้องเสียโอกาสนี้ไป
4: ไม่เป็นไรนะข้างหน้าเอาใหม่ไปไปกันเถอะ
0: มีอะไรบอกครับ
6: ครูคะหนูขอโทษค่ะหนูโกงข้อสอบค่ะ
0: ที่สอบวิชาครูรอบก่อนใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: การยอมรับความผิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแต่คราวหน้านักเรียนมาจะต้องใช้ความพยายามของตัวเองนะครับ
6: ค่ะ
7: แม้ทางลัด

ก็จบลงไปแล้วนะคะกับวิทยาอาหารกลางวันสร้างสู่กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไคจังหวัดมุกดาหารนะคะได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านท่าไคความสุขให้เด็กเพื่อให้มีพลังและความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะและจากวิทยาภาพยนตร์สั้นรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับประถมศึกษาเรื่องช็อตคัทผิดชีวิตเปลี่ยนคะแนนที่ยืมมาของโรงเรียนบ้านรัตนานะคะต้องขอชื่นชมโรงเรียนบ้านรัตนามากๆเลยนะคะที่ได้จัดทำภาพยนตร์สั้นถ่ายทอดเรื่องราวการต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียนผ่านเนื้อหาที่สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกทางลัดอาจนำไปสู่ผลกระทบที่คาดไม่ถึงพร้อมตอกย้ำว่าความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในความถูกต้องคือคุณค่าที่สำคัญซึ่งควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเยาวชนค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวนักเรียนจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับห้องเรียนไม่ใช่แค่สอนแต่ต้องสร้างอาชีพได้จริงของโรงเรียนบ้านไกลเสนียดจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2ไปรับชมกันค่ะ

0: ใช่แค่เรียนให้จบแต่เรียนจบยังไงแล้วรอดเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงปฏิบัติจริงขายจริงที่นี่โรงเรียนบ้านไกลเสนียดสพป.สุรินทร์เขต2ค่ะ
1: ออยไปสั่งอาหารเลยค่ะเคสเอ็นเขามีเมนูใหม่อ่ะ
2: เยอะเลย
3: รับอะไรดีครับ
1: คุณมดก็ยังรักเมนูเดิมอยู่ขอเป็นมัทฉะลาเต้หวานสูตรเซนจ่ะ
2: ขอบคุณนะสตรอเบอรี่ครีมมัทฉะ
1: น่ากิน
3: ม
1: าก
3: เลยอ่ะสตรอเบอรี่ครีมมัทฉะ
1: ขอบคุณยูสุกมัทฉะหื้อชิมมัทฉะขนาดเป็น
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางจันทิราสาแก้วคุณครูที่รับผิดชอบกิจกรรมเคสเซนคาเฟ
5: ่ KSN Cafe เกิดจากแนวคิดและความตั้งใจว่าห้องเรียนไม่ควรสอนเพียงความรู้แต่ต้องสร้างอาชีพได้จริงจึงได้เปิดรายวิชาบาริสต้าขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การผลิตการบริการและการบริหารธุรกิจเครื่องดื่มปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่3โดยนักเรียนเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเมนูใหม่ด้วยตนเองจนเกิดเป็นมัทฉะเลิฟซีรีส์เมนูซิกเนเจอร์ประจำปีนี้ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจสุขภาพไว้ในทุกแก้ว
6: สวัสดีค่ะ
5: พวกหนูได้อะไรคะจากการเรียนรู้กิจกรรมเคสเซนคาเฟ่คะ
6: ได้ทักษะอาชีพติดตัวค่ะ

ว่าให้เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดถ้าเขาสำเร็จการศึกษาไปเนี่ยเขาต้องได้อาชีพนะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นทำงานหรือว่าอะไรเนี่ยฝึกความอดทนไปในตัว

0: เขียนเลยเขียนเรียกอ่ะเขียนมา
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสุภาพบุญมานะคะเป็นครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไกลเสนียดเป็นเจ้าของโครงการสหกรณ์โรงเรียนของโรงเรียนบ้านไกลเสนียดนะคะซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ก็คือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์นะคะโดยการที่สอนนักเรียนในเรื่องของการระดมทุนการซื้อหุ้นการถือหุ้นการเป็นเจ้าของร่วมกันในกิจการร้านค้าของเราเป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นสหกรณ์ของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องเป็นเจ้าของร่วมกันต้องรับผิดชอบร่วมกันที่แน่ๆก็คือจะต้องมีการเสียสละเวลาด้วยทั้งครูผู้รับผิดชอบและก็ทั้งนักเรียนผู้รับผิดชอบในการที่จะมาทำกิจกรรมในการขายของสหกรณ์ในตรงนี้ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนที่ผ่านเราได้ดำเนินการมาแล้ว2ปีการศึกษานะคะตั้งแต่ปี67แล้วก็68ปีนี้เป็นปีที่3ปี69นะคะจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับผลสำเร็จพอสมควรนะคะ

0: นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการถือหุ้นในการเป็นสมาชิกที่ดีในการซื้อของและก็ในการเขาเรียกอะไรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการที่จะมาขายของทั้งครูทั้งนักเรียนได้มีการแบ่งเวรประจำวันในการขายของนะคะส่วนหนึ่งก็คือเพิ่มรายได้ให้กับครูให้กับนักเรียนและก็ผู้ปกครองผู้สนใจที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายมาฝากจำหน่ายกับสหกรณ์ของเรานะคะซึ่งการขายสินค้าก็จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเราจะไม่ขายของที่ไม่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่สแกนอีกทีหนึ่งนะคะว่าของแต่ละอย่างที่นำมาขายในโรงเรียนเป็นของที่มีประโยชน์กับนักเรียนเท่านั้นนะคะสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปี2568เนี่ยก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการจัดสรรเงินปันผลให้กับสมาชิกทุกคนร้อยละ5บาทนะคะแล้วก็ร้อยละ10เพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเราเลยมีกำไรเพื่อที่จะมาจัดสรรให้กับสมาชิกทุกคน 30,000 กว่าบาทและก็คงต้นทุนในการดำเนินงานของปี69ต่อไปค่ะ
1: รู้สึกดีค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อขนมข้างนอกแถมได้เงินปันผลแถมอาหารอร่อยด้วยค่ะ
2: ก็จบลงไปแล้วนะคะในช่วงของเรื่องเล่าข่าวนักเรียนต้องขอชื่นชมแนวคิดของโรงเรียนบ้านไกลเสน่ห์จังหวัดสุรินทร์นะคะที่มองว่าห้องเรียนไม่ควรเป็นเพียงพื้นที่ที่สำหรับการเรียนรู้จากตำราแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งการสร้างทักษะอาชีพผ่านการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนนะคะสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันสร้างอาชีพและต่อยอดเป็นรายได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูนำมาฝากทุกท่านอีกมากมายและก่อนจากกันในวันนี้นะคะขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อนำมาเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยสามารถส่งเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาทีทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องราวสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสปท.รักษ์ครบทุกชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวังต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเนี่ยค่ะเข้าสู่รายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสุวิมลอินทรีนะคะ
1: และฟ้าวาสนาผุดผ่องค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ
0: แน่นอนในทุกช่องทางในการติดตามรับชมรายการของเรานะคะได้ทุกช่องทางบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะของ Obex Channel เลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Instagram TikTok หรือ Facebook นะคะเซิร์ชเข้าไปค่ะ Obex Channel เจอเราได้ในทุกช่องทางกับอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับ www.obextv.tv นะคะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ของสปทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ได้เลยนะคะมาเป็นเพื่อนการติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันด้วยนะคะกับเรื่องราวที่มาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะมาคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะที่สามารถ

0: ที่จะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะรวมไปถึงการส่งข่าวสารต่างๆมากมายในพื้นที่ส่งมาให้เราได้ทราบกันด้วยนะคะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านป่าติ้วจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ขอเชิญรับชมค่ะ

การศึกษาถือเป็นความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูรโรงเรียนบ้านป่าติ้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด54คนครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนได้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติโดยตระหนักถึงความสำคัญด้านการมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดที่ถูกสิ่งชั่วสิ่งดีเพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ชั่วและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจึงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้วย BPT Model ป่าติ้วการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนภายใต้ BPT Model มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมโดยมีรากฐานสำคัญเริ่มจาก B สร้างฐานบ่มเพาะทักษะชีวิตและสุขภาวะเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง P ฝังคุณธรรมปลูกฝัง

0: ลักษณ์คุณธรรมปาฏิอยู่ซื่อสัตย์มีวินัยพอเพียงมีจิตอาสากตัญญูผ่านการลงมือทำที่นำสู่ผลลัพธ์ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผู้เรียน transformative คู่กับการบริหารงานเป็นทีมผ่านกระบวนการ PLC ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการ PDCA ดังนี
1: ้ 1. วางแผนกำหนดนโยบายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อศึกษาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนกำหนดกรอบแนวคิดโมเดลป่าติ้วและจัดทำแผนปฏิบัติการแต่งตั้งคณะทำงานและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแล้วนำไปวางแผนในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้แก่ 1. เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในสถานศึกษาโดยให้ครูและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี 4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้เรียน 5. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโมเดลป่าติ้วที่สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลได้ 2. การดำเนินการให้ตรงกับพฤติกรรมบ่งชี้และตัวชี้วัดตามพระบรมราโชบายการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงด้านการมีคุณธรรมนำชีวิตผ่าน5โครงการและกิจกรรมต่างๆได้แก่โครงการต้นกล้าแห่งความซื่อสัตย์กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมนิทานคนดีพูดความจริงกิจกรรมโปร่งใสใสซื่อสัตย์ 2. โครงการเด็กดีวีสตาร์พัฒนาวินัยใฝ่คุณธรรมนำความดีกิจกรรมกระถิ่นเด็กดีวีสตาร์กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดกิจกรรมห้องเรียนคุณภาพกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 3. โครงการเยาวชนพอเพียงปลูกผักออมเงินกิจกรรมปลูกรักผักปลอดภัยกิจกรรมหนูน้อยนักออม 4. โครงการหัวใจอาสานำพาความดีสู่ชุมชนกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรากิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 5. โครงการกตัญญูคู่คุณธรรมน้อมรำลึกวันสำคัญสร้างความเป็นไทยกิจกรรมวันสำคัญกิจกรรมหนูน้อยมารยาทงามเป็นต้น 3. ตรวจสอบประเมินผลมีการดำเนินการติดตามประเมินผลวิเคราะห์อภิปรายและนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการมีทัศนคติเจตคติตลอดค่านิยมที่ดีต่อการประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรม 4. พัฒนาต่อยอดและเผยแพร่โรงเรียนได้มีการพัฒนาเผยแพร่และส่งต่อแนวทางการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆเช่นจดหมายข่าว Facebook แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อเป็นการขยายองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสู่การสร้างพลเมืองดีอย่างยั่งยืนต่อไปจากการดำเนินการตามแนวทางที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้วยรูปแบบพบว่าผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นสถานศึกษาผู้เรียนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรได้รับรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จจากการดำเนินงานได้แก่รางวัลระดับต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ด้านการมีทักษะชีวิตมีคุณธรรมรางวัลระดับยอดเยี่ยมการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่10ด้านการมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนคุณธรรมสพฐระดับ2ดาวสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติดระดับทองโรงเรียนอย.น้อยระดับดีเยี่ยมกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพทางกายกรมอนามัยโรงเรียนหลักสูตรต้านทุจริตระดับดีเด่นผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นโล่รางวัลด้านนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น

0: เลิศครูทุกคนได้รับรางวัลครูชนคนคุณธรรมในระดับดีมากขึ้นไปโรงเรียนบ้านป่าติ้วจะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอันแน่วแน่แห่งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สืบไปขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ทางโรงเรียนบ้านป่าติ้วจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้มีการน้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติผ่านการจัดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้เด็กๆของเราเนี่ยเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆได้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีทักษะชีวิตและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศด้วยน้องฟ้าคะเดือนนี้เดือนกรกฎาคม
2: ใช่ค่ะ
1: เราจะมีอีก1วันสำคัญนะคะท่านผู้ชมนั่นก็คือวันที่7กรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นวันครบรอบไว้วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจะบอกว่าวันนี้ในช่วงท้ายรายการนะเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจครบรอบ23ปีแล้วนะคะของสปท.ของเราแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรน่าสนใจเนี่ยยังไงติดตามในช่วงท้ายนะจ๊ะแล้วก็มาถึงช่วงใหม่เรามีช่วงใหม่มาตลอดเลยด้วยน
2: ะ
1: กับช่วงใหม่ของรายการของเราในวันนี้นะคะกับช่วงของสกูลทัวร์นะแต่ว่าเป็นเรามีกี่ EP นะสกูลทัวร์
2: 13 EP
1: เลขสวยมากแต่ว่าถ้าได้สัก23ตอนน่าจะดีนะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เป็นตอนแรกน้องฟ้าเป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ย
2: ตอนแรกของสกูทัวร์นะคะ EP แรกเป็นตอน Cryptocurrency and Blockchain ค่ะเป็นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานครค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะขอเชิญรับชมค่
1: ะ
3: กับรายการ School Tour วันนี้เฟิร์นจะพาทุกคนมาเยือนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันนี้ก็จะพาทุกคนมาเยือนโรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านรามคำแหงแขวงสะพานสูงที่มีความน่าสนใจซึ่งก็มีชื่อว่าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าที่มีความน่าสนใจที่สุดในย่านรามคำแหงเลยเพราะว่าเขามีห้องเรียนมากมายถึง85ห้องเลยนะแล้วก็มีจำนวนนักเรียนเยอะมากครอบคลุมทั้งระดับม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนะทำให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาสนามกีฬาแล้วก็กิจกรรมแต่ถึงจะมีจำนวนมากเนี่ยแต่บอกเลยว่าการที่จะสอบเข้าห้องเรียนพิเศษของที่นี่เนี่ยมีการแข่งขันสูงมากเพราะผู้สมัครทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวดีๆบอกเลยว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเลยถ้าใครไม่เจ๋งจริงเนี่ยสอบเข้าไม่ได้นะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าหรือมักเรียกย่อสั้นๆว่านตอนพูดตามฝันนะนตอนเป็นสถาบันก่อตั้งขึ้นในวาระเฉลิมฉลอง60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นหนึ่งใน9โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนี่คือใหญ่ทั้งชื่อเสียงแล้วก็สถานที่เลยนะเนี่ยด้วยความปรารถนาดีความเมตตาและจิตใจที่ดีงามของคุณหญิงสุชาดาธีรวัตรคุณคณิษฐาหาญอุตสาหะและคุณชูเกียรติลิ่มอรุณได้ติดต่อประสานงานกับดร.โกวิทวรพิพัฒน์อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของที่ดินจนเป็นที่พอใจเพื่อที่จะนำมาสร้างโรงเรียนใหม่และที่ดินนี้เองก็เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2535กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปิดตัวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2โดยมีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าที่แรกเป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตการเติบโตน้องรักหมายเลข2นี้อย่างห่างห่วงจึงทำให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า2เติบโตอย่างก้าวกระโดดมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4รุ่นแรกถึง472คนมีอาคาร7ชั้นลานกีฬาต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนในวันที่10สิงหาคม2535ด้วยวาระเฉลิมฉลอง60พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถจึงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนใหม่จากเดิมคือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

0: ็นโรงเรียนนาวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอย่างที่เรารู้จักในตอนนี้นี่เองและยังคงมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนล่าสุดในวันที่31สิงหาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีมาทำพิธีเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ90พรรษาอีกด้วยเป็นโรงเรียนที่เกิดจากความอุตสาหะของทุกๆฝ่ายเลยจริงๆนะเนี่ย
1: ผู้นำก็จะต้องมีคุณสมบัติเยอะแยะไปหมดต้องดีต้องมีประสบการณ์อื่นเข้ามาเช่นความดีการที่เราจะเก่งนั้นก็คือเอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศวันนี้ลูกๆมีนวัตกรรมอยู่แล้วแต่เนื้อที่สำคัญก็คือว่านักเรียนและลูกๆจะใช้เทคโนโลยีที่ตัวเองรู้ไปใช้ประโยชน์ยังไงในการทำงานหรือการดำรงชีวิตประจำวันในการเรียน
0: ที่โรงเรียนนาวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเลือกที่จะมาส่งเสริมในครั้งนี้ก็คือเรื่องของ Mega Trends ในด้านของ Cryptocurrency แล้วก็ Blockchain อย่างเจ้าตัวของ Cryptocurrency คือเงินดิจิตอลที่ถูกสร้างด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และไม่มีธนาคารหรือรัฐบาลกลางควบคุมจึงเด่นในเรื่องความปลอดภัยในการใช้จ่ายเพราะไม่ต้องผ่านธนาคารกลางแต่สามารถใช้จับจ่ายซื้อของได้และบล็อกเชนคือเทคโนโลยีเบื้องหลังของคริปโตเคอเรนซีให้ลองนึกภาพสมุดบัญชีออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถดูได้และไม่มีใครสามารถแอบแก้ข้อมูลได้อธิบายง่ายๆนะคะทุกครั้งที่มีการโอนเงินหรือทำธุรกรรมข้อมูลจะถูกบันทึกเป็นบล็อกแต่ละบล็อกจะเชื่อมต่อกันเป็นโซ่และถ้ามีใครพยายามเปลี่ยนข้อมูลในบล็อกนึงระบบจะรู้ทันทีเพราะข้อมูลทุกบล็อกเชื่อมโยงกันหมดซึ่งการสัมมนาครั้งนี้นะคะเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องการลงทุนเท่านั้นนะแต่เป็นเรื่องของเมกะเทรนด์ที่ทางสพฐ.เข้ามาส่งเสริมเพื่อช่วยเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก้าวเข้าสู่โลกเศรษฐกิจดิจิตอลได้อย่างมั่นใจนำไปสู่การวางแผนจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ในอนาคตข้างหน้าต่อไป
2: บล็อกเชนก็เป็นเหมือนเครือข่ายนึงที่ใช้สื่อสารกันโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางครับ
3: ผมคิดว่ามันเป็นตัวของสกุลเงินดิจิตอลครับที่ยังไม่ถึงขั้นเอามาเป็นตัวแทนของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้แต่ว่าผมว่ามันคล้ายๆทองครับ
2: ส่วนตัวผมสนใจเป็นทองกับหุ้นครับทองเนี่ยมันเป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เกิดมาแล้วก็มีคนบอกมาเลยว่ามันมีค่าแพงส่วนหุ้นก็น่าสนใจตรงที่ว่าเหมือนเราฝากเงินของเราไว้กับบริษัทนึงซึ่งเราต้องเชื่อว่าบริษัทนั้นมันจะเติบโตแล้วพาเงินของเราให้ขยายได้ขึ้น
3: บล็อกเชนเป็นระบบฐานข้อมูลครับที่ใช้รองรับข้อมูลการแลกเปลี่ยนการซื้อขายอยู่ในบล็อกตัวนึงครับข้อดีก็คือบล็อกเชนเนี่ยมันให้ความปลอดภัยครับแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ครับ
2: ถ้าอยากจะลงทุนในส่วนนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนครับเพราะว่ามันถ้าลงเงินไปแล้วมันก็มีได้มีเสียครับ
3: สำหรับผมคิดว่าเป็น US Dollar Coin ครับแล้วก็ Ethereum ตัวของ US Dollar Coin ครับผมว่ามันค่าเงินผันเปลี่ยนมันไม่ค่อยมากครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตไม่แน่ครับ
1: จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับก็เห็นได้ว่าเด็กรุ่นใหม่นั้นพื้นฐานเกิดมาเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนเด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองทางโรงเรียนเองเนี่ยนะครับก็เล็งเห็นที่โลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับเราก็จะต้องเข้าทันเด็กต้องส่งเสริมเด็กในการที่จะรู้เท่าทันในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนนะครับและเด็กรุ่นใหม่ก็กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงแต่โรงเรียนก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้เพื่อไม่ให้การลงทุนนั้นเสี่ยงจนเกินไปเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างนะครับที่จะมีวิทยากรต่างๆมาให้ความรู้รวมทั้งที่จะไปศึกษานอกสถานที่นะครับต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยรู้เท่าทันในการลงทุนรู้เท่าทันในเรื่องของความเสี่ยงนะครับก็จะได้ลดความเสี่ยงได้
0: ที่เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเนี่ยน่ารักมากๆแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยโดยเฉพาะไอเดียแล้วก็มุมมองหลังจากที่น้องๆเนี่ยเข้าร่วมเวิร์กช็อปของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนนะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยมีความคิดที่น่าสนใจแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินดิจิตอลค่ะและรอบหน้านะคะเราจะไปเยี่ยมชมโรงเรียนไหนเนี่ยรอชมกันเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: EP 1ผ่านไปเราได้เรียนรู้ในเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนนะคะของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวสะท้อนให้เราเห็นถึงพัฒนาการพัฒนาทักษะดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้นโยบายสำคัญของสปท.เราหนึ่งอย่างก็คือการที่จะต้องทำให้เด็กๆได้มีทักษะในเรื่องของการเงินแบบ financial literacy เริ่มต้นการวางแผนการใช้เงินด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะสัปดาห์หน้า EP 2ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะก็ต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะกับสกุลทัวร์ EP 2สัปดาห์หน้าในช่วงนี้เราไปต่อกันค่ะกับช่วงคอนเทนต์ดีๆมีบอกต่อค่ะน้องฟ้านะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมสปป.ชัยภูมิเขต2ค่ะได้มีการเดินหน้ามอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสปท.นะคะหลังที่104ถึง105หนุนระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่แข็งแรงแล้วก็นักเรียนปลอดภัยด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ในบางมุมของสังคมยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องเติบโตท่ามกลางความขาดแคลนบ้านไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือความมั่นคงของชีวิตและการเรียนรู้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการส่งต่อน้ำใจเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2มุ่งมั่นพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งด้วยความเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมจึงได้ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสพท.เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตโครงการนี้เกิดขึ้นจากพลังแห่งการให้ผ่านการระดมทุนจากการจำหน่ายเสื้อทะสถิตในดวงใจนิจนิรันดร์ในราคาตัวละ279บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนสร้างและซ่อมบ้านให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทุกแรงสนับสนุนได้หลอมรวมเป็นพลังแห่งความหวังเพื่อสร้างบ้านให้กับเด็กที่ต้องการมากที่สุด
2: ในปีงบประมาณ2569โครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสพท.ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่12โดยมีนายอภิชัยจุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2พร้อมด้วยนายโกลเมศวรรณพิมพ์และนายสมบูรณ์ทองสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาครูและภาคีเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิเดินทางไปส่งมอบบ้านน้ำใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับนักเรียนจำนวน2หลังคือหลังที่104มอบให้กับเด็กชายกลวัฒน์นันทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านหลุกคาอำเภอแก้งคร้อซึ่งอาศัยอยู่กับตายายและพี่น้องรวม6คนในสภาพบ้านที่ไม่มั่นคงด้วยงบประมาณในการปรับปรุง 95,000 บาท
3: หลังที่105มอบให้กับเด็กชายกฤษดาหานพยัคฆ์นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคร้อซึ่งอาศัยอยู่กับยายและแม่ที่ป่วยหนักในสภาพบ้านที่สุดโทรมด้วยงบประมาณในการก่อสร้าง 130,000 บาท
4: สวัสดีครับประภูมิเด็กชายกลวัฒน์นันทองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านลูกพาวันนี้ผมอยากขอบพระคุณที่ได้มอบบ้านโครงการบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูกสพท.ให้กับครอบครัวกับผมครับรวมทั้งขอบคุณโรงเรียนบ้านลูกคาและทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนครับทำให้วันนี้ผมมีบ้านที่ปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องกลัวหลังคารั่วในเวลาฝนตกอีกแล้วครับ

0: ดีใจมากๆครับผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติตลอดไปขอบคุณครับ
1: บ้านหลังใหม่ไม่ใช่เพียงที่พักพิงแต่คือโอกาสของชีวิตที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงและโอกาสคือจุดเริ่มต้นของอนาคตโครงการสร้างบ้านน้ำใจจึงไม่ใช่เพียงการสร้างที่อยู่อาศัยแต่คือการสร้างชีวิตใหม่ให้กับเด็กคนหนึ่งทุกการให้อาจเปลี่ยนโลกทั้งใบของใครบางคนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นพลังแห่งความดีงามและร่วมกันส่งต่อน้ำใจสู่อนาคตของชาติเพราะเด็กวันนี้คือความหวังของวันข้างหน้า
2: ค่ะขอขอบคุณสพป.ชัยภูมิเขต2นะคะซึ่งมีการเดินหน้ามอบบ้านน้ำใจหลังที่104และ105ค่ะเป็นการเติมโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนค่ะสะท้อนความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสพท.ค่ะคุณผู้ชมคะในช่
3: วงต
2: ่
3: อไป
2: พบกับประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะพบกับโครงการลักตากปีที่1ค่ะเป็นการพัฒนาผู้เรียนของเขตเศรษฐกิจพิเศษตากโรงเรียนยกระดับวิทยาคมจังหวัดตากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมค่ะ
4: โรงเรียนยกระบัดวิทยาคมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนรักตากปีที่1เพื่อพัฒนาผู้เรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากโดยบูรณาการแนวคิดรักตากสู่การยกระดับสมรรถนะผู้เรียนใน3ด้านสำคัญได้แก่ภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของ13อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากจุดเน้นที่1การยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่2ของผู้เรียนในจังหวัดตากโรงเรียนได้จัดกิจกรรมชุมนุมภาษาจีนเบื้องต้นโดยมีโรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารเป็นโรงเรียนแม่คายและโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมเป็นโรงเรียนคู่ขนานโดยกิจกรรมนี้ได้พัฒนาผู้เรียนด้านภาษาจีนในมิติของทักษะฟังพูดอ่านเขียนการใช้ภาษาจีนในบทสนทนาเบื้องต้นตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและเทศกาลของประเทศจีนการจัดกิจกรรมใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่การเรียนผ่าน Google Meet Zoom Line Group และระบบ e-learning โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ด้วยตนเองตลอดเวลามีการใช้แอป Chinese Skill เพื่อฝึกคำศัพท์ในหมวดต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกและยั่งยืนพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายครูภาษาจีนและโรงเรียนแม่ข่ายในการจัดสื่อใบงานและการประเมินผลผลลัพธ์สำคัญที่เกิดขึ้นคือผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสามารถใช้ภาษาเพื่อแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิดความรู้ความรู้สึกและสามารถเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการบริการจุดเน้นที่2การยกระดับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากที่เสริมสร้างทักษะความสามารถผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมอบหมายให้คณะครูซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนยกระดับวิทยาคมเข้าร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุตสาหกรรมการเกษตร AI กับการประยุกต์ใช้งานในด้านนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษณบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าวผนวกกับการขยายผลการอบรมโรงเรียนยกระดับวิทยาคมจึงมีการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้

0: เรียนสู่เป้าหมายตอบสนองตามความขนาดความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลายครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนสอดคล้องตามศักยภาพของผู้เรียนความต้องการของชุมชนให้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากโดยจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชุมนุมเกษตรอัจฉริยะที่สอดคล้องกับหลักสูตรรักตากคือรักอาชีพและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากคือกลุ่มการเกษตรและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยในกิจกรรมชุมนุมเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ด้านวิทยาการคำนวณในการออกแบบและการใช้โคดดิ้งมาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้การผลิตพืชไมโครกรีนและการประยุกต์ใช้บอร์ดคิดไรท์เพื่อสร้างโครงงานด้านเกษตรกรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการเกษตรในอนาคตซึ่งเป็นไปตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากซึ่งโรงเรียนยกระดับวิทยาคมได้ดำเนินการเรียนรู้ชุมนุมเกษตรอัจฉริยะเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญได้แก่ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตที่สำคัญมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและผู้เรียนมีทักษะการทำงานที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
1: จุดเน้นที่3การยกระดับสมรรถนะด้านประกอบอาชีพ13อุตสาหกรรมของผู้เรียนตามบริบทพื้นที่โรงเรียนได้ดำเนินโครงการยกกระบัดโมเดลปลูกเอามันโดยใช้พืชเศรษฐกิจท้องถิ่นคือมันสำปะหลังเป็นแกนกลางของการเรียนรู้บูรณาการ8กลุ่มสาระและแนวคิดรักอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่บริษัทลำปางอะโกรจำกัดเกษตรอำเภอปราชชาวบ้านและตลาดชุมชนกิจกรรมประกอบด้วยการเรียนรู้ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์การแปรรูปมันสำปะหลังเป็นอาหารขนมข้าวเกรียบข้าวหลามการทำปุ๋ยกระดาษจากเปลือกมันการออกแบบบรรจุภัณฑ์การจำลองตลาดและเสนอขายผลิตภัณฑ์จริงรวมถึงนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้เกมส์มันสำปะหลังในเมตาเวิร์สที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เชิงดิจิทัลแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนเกิดสมรรถนะทั้ง5ด้านความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการใช้ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผลลัพธ์จากโมเดลนี้ได้แก่สมรรถนะอาชีพด้านการเกษตรและแปรรูปทักษะการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ชีวิตการใช้เทคโนโลยีในการสร้างคุณค่าใหม่เชื่อมโยงอาชีพกับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในอนาคต
0: โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมหรือโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงเรียนภายใต้นโยบายโรงเรียนรักตากปีที่1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างรอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโรงเรียนยกกระดับวิทยาคมตอบสนองนโยบายดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการบริบทพื้นที่เข้ากับทักษะจำเป็นของผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่เป็นเครื่องมือหลักทั้งในด้านภาษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาชีพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษที่21อย่างยั่งยืน

่ะขอบคุณโรงเรียนยกระบัดวิทยาคมนะคะที่ได้มีการขับเคลื่อนโดยใช้โมเดลยกระบัดโมเดลนะคะในการพัฒนาผู้เรียนด้วยภาษาจีนอุ้ยเป็นภาษาสำคัญละตอนนี้นะคะคนเรียนเยอะรวมไปถึง AI แล้วก็ทักษะอาชีพที่เป็นการเชื่อมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสู่อนาคตได้จริงด้วยนะคะท่านผู้ชมคะเราไปต่อกันที่ประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษาอีก1เรื่องราวให้รับชมกันนะคะนั่นก็คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยของโรงเรียนกุตุ้มวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะ

คยสงสัยไหมคะว่าในยุคที่นักเรียนเข้าถึงข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วทำไมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญจากการอ่านถึงยังเป็นเรื่องยากหลายครั้งที่นักเรียนอ่านหนังสือจนจบเล่มแต่กลับตอบไม่ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนหรือผลลัพธ์เป็นอย่างไรท่ามกลางความท้าทายของการศึกษาในศตวรรษที่21การอ่านจับใจความสำคัญถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้แต่จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตที่ผ่านมาพบว่านักเรียนจำนวนมากยังขาดทักษะในการจับประเด็นและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความสามารถของนักเรียนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากรูปแบบการวัดและประเมินผลที่อาจยังไม่สะท้อนกระบวนการคิดที่แท้จริงนายพุทธนันทผลชัยอรุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยามองเห็นความท้าทายนี้และเชื่อว่าการอ่านที่ดีไม่ใช่แค่การจำไปสอบแต่คือการจัดระเบียบความคิดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงจึงได้พัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลแนวใหม่เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการอ่านจับใจความสำคัญจากการอ่านด้วยแผนภาพความคิดควบคู่กับการประเมินผลตามสภาพจริงระหว่างเรียนนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปห้องเรียนภาษาไทยด้วยรูปแบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่เปลี่ยนไปเราเปลี่ยนหน้ากระดาษข้อความที่ยาวๆให้กลายเป็นแผนภาพความคิดหรือ mind mapping ผ่านกระบวนการง่ายๆที่เรียกว่าอ่านคิดขีดเส้นห้องเรียนภาษาไทยถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่แห่งการลงมือทำนักเรียนไม่ได้เรียนเพื่อท่องจำไปสอบแต่เรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านเส้นสีและสัญลักษณ์ทำให้ครูผู้สอนเห็นล่องรอยการคิดของนักเรียนและเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดครูผู้สอนใช้แนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาผสานเข้ากับเทคนิคแผนภาพความคิดภายใต้กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ขั้นวางแผนคือการประเมินวิเคราะห์ต้นทุนดำเนินการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการประเมินการอ่านการคิดวิเคราะห์และการเขียนสื่อความ 2. ขั้นดำเนินการคือการฝึกฝนในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการอ่านโดยนักเรียนได้จัดระบบสมองสามารถแยกแยะใจความสำคัญและพละความออกจากกันได้เพื่อสรุปประเด็นออกเป็นแผนภาพความคิด 3. ขั้นตรวจสอบพลังเครือข่ายและการนิเทศโดยผู้บริหารคณะครูตลอดจนผู้ปกครองได้ร่วมกัน PLC และรับการนิเทศอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลคือการประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับแบบท่วงทีครูใช้เกมประเมินแผนภาพความคิดของนักเรียนเพื่อชี้แนะจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขทำให้นักเรียนได้สะท้อนความคิดและปรับปรุงทักษะได้เป็นรายบุคคลและนักเรียนจะได้ทราบว่าต้องพัฒนาจุดใดทำให้การเรียนรู้มีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนหัวใจสำคัญไม่ใช่แค่ความสวยงามค่ะแต่มันคือระบบการประเมินผลที่คุณครูสามารถวัดความเข้าใจของนักเรียนได้แบบเรียลไทม์ข้อมูลตรงไหนที่นักเรียนยังสับสนคุณครูจะช่วยเติมเต็มและแนะนำได้ทันทีทำให้ไม่มีนักเรียนคนไหนถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากห้องเรียนเล็กๆสู่ความสำเร็จที่จับต้องได้เมื่อวิธีการวัดผลเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนก็เปลี่ยนตามและผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นนี้สะท้อนความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการศึกษา 2,568 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2,567 คิดเป็น 52.26 คะแนนซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายและคิดเป็นผลต่างการพัฒนาที่พุ่งสูงขึ้นถึง 0.2 คะแนน 2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NETของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568ในรายวิชาภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึงบวก 4.66 คะแนนแผนภาพความคิดเพียง1แผ่นไม่เพียงแต่วัดความรู้ในห้องเรียนแต่เป็นเครื่องมือสะท้อนศักยภาพบ่มเพาะทักษะการคิดอย่างเป็นระบบที่จะติดตัวนักเรียนโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาไปตลอดชีวิตความสำเร็จในครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสามารถยกระดับศักยภาพของผู้เรียนได้จริงโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาจะขยายผลโมเดลนี้ไปสู่รายวิชาอื่นๆเพราะเราเชื่อว่าทุกการวัดผล

0: คือโอกาสในการพัฒนาและการคิดอย่างเป็นระบบผ่านแผนภาพความคิดจะเป็นเครื่องมือติดตัวที่จะนำพานักเรียนไปสู่ความสำเร็จในอนาคตอย่างยั่งยืนยกระดับการเรียนรู้บ่มเพาะทักษะการคิดสู่ชีวิตจริง
1: ค่ะโรงเรียนกุดตุ้มวิทยานะคะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยด้วยการเรียนรู้แบบ Mind Mapping ค่ะซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การยกระดับผลการเรียนของผู้เรียนนะคะให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองค
2: ่ะก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวการจัดการศึกษาที่เขาเรียกว่าโดดเด่นเนาะแต่ละเขตสามารถที่จะนำไปเขาเรียกว่าไปพัฒนาปรับต่อยอดไปปรับใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเนี่ยเรามีภาพบรรยากาศกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นคือกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการอารยันเกษตรนะคะภาพบรรยากาศเนี่ยจะน่ารักกันน่าสนใจขนาดไหนนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: ค่ะสวทนะคะได้มีการพัฒนาผู้นำโรงเรียนอารยเกษตรรุ่นที่2ค่ะในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซ
1: ึ่
0: งเป็นการเสริมศักยภาพทั้งทางผู้บริหารค่ะแล้วก็ทางคุณครูนะคะในการสืบสานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษานั่นเองค่ะ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเวทีนักเรียนในทุกสัปดาห์เราก็จะมีแบบเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่มานำเสนอกันในส่วนของสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียสื่อสร้างสรรค์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา108บ้านสำนักทองสพประยองเขต1นะคะจะมีแง่คิดแล้วก็มุมมองอะไรที่น่าสนใจไปติดตามรับชมกันค่ะ

การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลคือการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติโรงเรียนเราไม่ได้แค่สอนแต่เราสร้างประสบการณ์จริงยินดีต้อนรับสู่ก้าวใหม่ของการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนกับห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา108บ้านสำนักทอง

0: าเข้าแถวขอรับธงชาติกันแล้วค่ะทุกคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงไม่มารวมตัวกันที่หน้าเสาธงตามมาดูกันเลยค่ะ
1: ตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมตัวทำกิจกรรมหน้าเสาธงรูปแบบใหม่ผ่านการถ่ายทอดสดจากห้องมัลติมีเดียอยู่ค่ะไปดูเบื้องหลังกันเลย

0: ความสามารถในการสื่อสารพวกเราได้ฝึกความกล้าแสดงออกหน้ากล้องสามารถถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้เพื่อนๆทุกห้องเรียนได้อย่างมั่นใจ
1: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอภาษาละยองวรรณคำขอเสนอคำว่าซ้ำมะรด
2: แปลว่าสับปะรด
0: ความมั่นใจคือความสามารถในการคิดพวกเราต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและทันยุคสมัยเพื่อนำมาสร้างสรรค์สื่อที่มีประโยชน์ค่ะเมื่อการออกอากาศสดคือความท้าทายความสามารถในการแก้ปัญหาจึงสำคัญมากพวกเราได้ฝึกรับมือกับอุปสรรคและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุขัดข้องค่ะทำงานที่นี่ช่วยฝึกความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตพวกเราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีมรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและที่ขาดไม่ได้เลยคือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพวกเรามีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
3: นี่คือผลลัพธ์ของการลงมือทำจริงต่อยอดความสำเร็จการประกวดภาพยนตร์สั้นสู่การมั่นใจและเดินศักยภาพของพวกเราออกมา
0: การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนทั้ง5ด้านผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในไทยรัฐ108สตูดิโอแห่งนี้คือการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกความจริงพวกเราได้นำความรู้จากในตำรามาประยุกต์ใช้จำลองโลกของการทำงานจริงมาไว้ในโรงเรียนและเรายังใช้สื่อที่พวกเราสร้างสรรค์ขึ้นเป็นกระบอกเสียงในการทำหน้าที่เปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งในชีวิตจริงและบนโลกดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังต่อยอดสู่นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยห้องปฏิบัติการแห่งนี้ทำให้พวกเราได้ก้าวออกจากกรอบเดิมๆใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีจริงในการทำงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทำให้พวกเราได้ดึงความถนัดของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่และทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนที่ตอบโจทย์จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพพื้นที่ปล่อยของแห่งนี้ทำให้พวกเรากล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออกเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายสำคัญนั่นคือการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข
4: ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสุเทพธีรสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต1ที่คอยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงเสมอมาค่ะ
3: ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวันเพ็ญเสน่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา108บ้านสำนักทองที่คอยผลักดันและสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับพวกเราค่ะ
4: พวกเราจะตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ค่ะการพัฒนาห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา108นะคะเป็นการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านสื่อสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ส่งเสริมทักษะดิจิทัลการสื่อสารและการผลิตสื่อให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์มากๆนะคะให้กับน้องๆที่เป็นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21นั่นเองค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะอย่างที่พี่ได้เกริ่นไปเมื่อช่วงต้นรายการกับน้องฟ้านะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของ23ปีสปท23ปีเนี่ยปีนี้23แล้วนะคะในช่วงท้ายเนี่ยเราจะเป็นการนำเสนอเรื่องราวของโลโก้ของวันสถาปนาสปทในแต่ละปีเราเริ่มให้ตั้งแต่ปีที่16ละกัน
0: 16.
1: นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้นๆทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ในแต่ละปีมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแหละ

0: ของการเติบโตเรื่องของการเติบโตแล้วก็ทำให้เป็นมีแรงบันดาลใจในการที่จะออกแบบโลโก้ในแต่ละปีให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันใน VTR สุดท้ายที่จะส่งท้ายในรายการของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชม VTR ชุดนี้กันนะคะแล้วก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าส่วนนี้สำหรับเราสองคนไปก่อนละสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากเส้นสายสู่วิสัยทัศน์โลโก้ในแต่ละปีของสปท.แอบซ่อนรหัสลับของการพัฒนาการศึกษาไทยเอาไว้ปีที่16ดอกกล้วยไม้ผลิบานสื่อถึงก้าวแรกของการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ปีที่17และ18ดับสู่งานดีไซน์คริสตัลดูราและตัวเลขสีทองอารามที่มั่นคงปีที่19ลายกนกไทยและช่อใบไม้สื่อถึงรากฐานวัฒนธรรมที่พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนปีที่20ริบบิ้นพุ่งทยานสะท้อนความลื่นไหลและพลังในยุคทองของการขับเคลื่อนนโยบายปีที่21ปรับสู่ความเรียบง่ายโปร่งสบายตาส่งต่อหัวใจสำคัญเรียนดีมีความสุขปีที่22จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ด้วยหลายเส้นแผงวงจรดิจิทัลก้าวข้ามสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและ AI จนล้อมรวมเป็นอัตลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจนำเทคโนโลยีโรงเรียนและเด็กไทยเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและในโอกาสครบรอบ23ปีแห่งความภาคภูมิใจของสปท.สู่ก้าวสำคัญของ All for Education บูรณาการการทำงานเป็นทีมเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายโดยดีไซน์ผ่านเส้นสายวงกลมที่โอบล้อมรอบผู้เรียนเพื่อรู้สึกความเหลื่อมล้ำและมอบโอกาสในพื้นที่ปลอดภัยมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวคือความสุขและอนาคตที่ยั่งยืนของเด็ก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้ร้องกันสิล่ะ
2: กระชู้แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใด

0: ไปลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
0: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
2: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
1: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
1: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
2: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
1: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีแล้วล่ะ
1: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามทำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุ

มีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มี

คือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญ 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสาม

มารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพรบ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้

0: ากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: ตอนที่14เรื่องภาษามีระดับราชาศัพท์คำสุภาพ
2: อยู่ดีดูทีวีนานแล้วขอตาดูข่าวหน่อยนะลูก
3: โอ้ยตากำลังมันเลยหนูเต้นออกกำลังกายจนพุงหนูเล็กลงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตา
1: สวัสดีค่ะพบกับข่าวในพระราชสำนัก28มีนาคม2563สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการปวดที่พระมัชฌิมาขวาไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบอนุรักษ์ขณะนี้ข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระมัชฌิมาเริ่มงอซึ่งคณะแพทย์เห็นว่าควรรับการรักษาโดยการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก
3: ตาฟังข่าวอะไรหรอครับหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะ
2: อ้าวอยู่ดีคราวนี้เขาก็ใช้คำราชาศัพท์ไงล่ะลูกไม่ใช่ภาษาที่เราจะได้ยินทั่วไปก็คงจะเข้าใจยากเป็นธรรมดา
4: อ๋อใช่ครับคุณครูจันจ้าก็เคยสอนเรื่องนี้มาเหมือนกันครับ
5: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าพระหัตถ์ด้วยค่ะ
6: พระหัตถ์นี่ไง
2: ใช่แล้วใช่แล้วพระหัตถ์แปลว่ามือนี่คือคำราชาศัพท์ซึ่งหมายถึงคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์และพระภิกษุ
4: ครับครูจานจ้าก็พูดแบบเดียวกันกับตาเลยครับแต่ว่าคาบเรียนวันนั้นอยู่ดีหลับด้วยครับตา
3: โหมีฟ้องด้วยนะฉันแค่หลับตาทำสมาธิจะได้เข้าใจเรื่องที่คุณครูสอนอย่างลึกซึ้งต่างหากล่ะครูสอนว่าการมีคำราชาศัพท์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสืบทอดกันมาอย่างยาวนานทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งที่เราคนไทยเทิดทูนและให้ความสำคัญที่สุด
7: ถูกมะถูกมะ
2: โอ้โหเชื่อเขาเลยล้านตาเก่งจริงๆที่ว่ามาน่ะถูกแล้วฉะนั้นคำที่ใช้กับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความพิเศษเพื่อแสดงถึงความรักและเทิดทูนไงล่ะจ๊ะไหนไหนบอกตามาสิว่าใครรู้จักคำราชาศัพท์คำไหนบ้างเอาหมวดร่างกายแล้วกัน
3: ผมตอบก่อนนะครับคุณตาคำว่าหัวราชาศัพท์ใช้ว่าพระเศียรคอราชาศัพท์ใช้ว่าพระศอ
4: ผมต่อเลยแล้วกันครับคำว่าตาราชาศัพท์ใช้ว่าพระเนตรคำว่าปากราชาศัพท์ใช้คำว่าพระโอษฐ์เอ้ามีขีดเธอต่อเลย
5: ฉันเหรอฉันเหรอได้ได้คำว่าคิ้วราชาศัพท์ใช้ว่าพระขนงและคำว่าฟันราชาศัพท์ใช้ว่าพระทน
6: ฉันคนสุดท้ายขอ3คำเลยแล้วกันนะเอาคำว่าหูราชาศัพท์ใช้ว่าพระกันคำว่าแขนราชาศัพท์ใช้ว่าพระกรและสุดท้ายคำว่าจมูกราชาศัพท์ใช้ว่าพระนาสิก
5: นี่จะบอกให้นะพวกเธอนอกจากคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์แล้วกับคนทั่วไปก็มีคำสุภาพที่ใช้พูดคุยอย่างเป็นทางการและให้เกียรติกันด้วยนะ
8: คุณตาคะเด็กๆอาหารมาแล้วทานข้าวกันก่อนเถอะจ้าวันนี้แม่มีหมูแดดเดียวทอดผัดผักบุ้งปลาสลิดทอดแล้วก็ซุปหางวัวด้วยนะ
9: ว้าวอาหารเยอะแยะเลยครับ
6: วันนี้

0: ูแดดเดียวของโปรดหนูมาด้วยฝีมือแม่อร่อยอย่าบอกใครเลย
1: แล้วเมื่อกี้กำลังเล่นอะไรกันอยู่หรอเด็ก
2: ๆเรานึกคำราชาศัพท์กันครับ
1: ว้าวเก่งจังเลยนะเนี่ยเรารู้ไหมว่านอกจากคำราชาศัพท์แล้วยังมีคำสุภาพด้วยนะ
3: ใช่แล้วคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลทั่วไปเช่นพูดกับผู้ใหญ่ก็ดูเป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูหรือใช้ในงานที่เป็นทางการก็ดูเป็นคนรู้ภาษารู้ว่าอะไรเหมาะอะไรควรนะลูก
4: เช่นอะไรดีนะอาหารวันนี้ทำมาจากเนื้อหมูเนื้อวัวปลาสลิดและผักบุ้งเราเรียกเป็นคำสุภาพได้ไหมคะ
1: ชื่ออาหารเป็นชื่อเฉพาะถือว่าสุภาพอยู่แล้วจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวไม่ได้ทำเป็นอาหารก็เปลี่ยนเป็นคำสุภาพได้แล้วไหนใครรู้บ้างว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
4: หนูค่ะคำว่าหมูเป็นคำสุภาพใช้ว่าสุกร
0: คำว่าผักบุ้งคำสุภาพใช้ว่าผักทอดยอดค่ะ
5: วัวคำสุภาพใช้ว่าโคไงอี
2: ปลาสลิดคำสุภาพขอใช้ว่าปลาใบไม้ครับ
5: อ้าวทำไมล่ะปลาสลิดไม่เพราะตรงไหน
1: เพราะคำว่าสลิดคนโบราณเขาถือว่าเป็นคำที่หยาบคายไงล่ะลูกดังนั้นจึงให้เรียกว่าปลาใบไม้แทนไงจ๊ะ
4: แม่เก่งจังเลยค่ะ
1: แม่เห็นแม่ทำกับข้าวอยู่แต่ในครัวแม่ก็รู้จักคำสุภาพนะจะบอกให้เอาล่ะทานข้าวกันเถอะจ้ะ
3: อ้าวตอนนี้ตาอิ่มแล้วไหนลองมาเต้นให้ตากับแม่ดูหน่อยสิจะได้ย่อยอาหารเพลงที่ร้องไปตะกี้น่ะว่ายังไงนะ
5: ได้สิครับตาแต่เป็นค้างข่าวกินกล้วยเวอร์ชั่นใหม่นะครับเอาทุกคนประจำที่3 4

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัย

0: ัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
2: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมันไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะ

และเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า
ซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะ

รูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของคลื่นกลนะคะโดยเราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะคือการเคลื่อนที่ที่มีการถ่ายโอนพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยทิศทางการถ่ายโอนพลังงานจะเป็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของคลื่นเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะคะในเนื้อหาของคลื่นกลเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญนะคะ4หัวข้อด้วยกันคือชนิดของคลื่นส่วนประกอบของคลื่นการซ้อนทับกันแล้วก็สมบัติของคลื่นค่ะเริ่มที่หัวข้อที่1 นะคะชนิดของคลื่นโดยเราสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้หลายวิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือจะจำแนกตามตัวกลางในการเคลื่อนที่เราสามารถที่จะจำแนกคลื่นเป็น2ชนิดด้วยกันนะคะคือคลื่นกลแล้วก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะโดยคลื่นกลเนี่ยคือคลื่นที่จะต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกเราก็จะใช้เชือกเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นน้ำก็จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็คลื่นเสียงซึ่งจะมีอากาศเป็นตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจากนั้นนะคะจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคือคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะตัวอย่างก็เช่นคลื่นแสงคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือว่ารังสีชนิดต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถจำแนกชนิดของคลื่นได้นะคะเป็น2ชนิดตามลักษณะการสั่นของแหล่งกำเนิดนะคะก็จะเป็นคลื่นตามขวางแล้วก็คลื่นตามยาวนะคะจากภาพนะคะสังเกตง่ายๆคือคลื่นตามขวางเนี่ยจะมีทิศทางการสั่นของตัวกลางและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากกันนะคะเช่นคลื่นในเส้นเชือกหรือว่าคลื่นน้ำเป็นต้นนะคะถัดมานะคะก็คือคลื่นตามยาวจะสังเกตได้ว่าทิศทางการสั่นของตัวกลางแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะมีเดียวกันนะคะเช่นคลื่นในสปริงเป็นต้นนะคะตามภาพเลยนะคะหัวข้อที่2นะคะส่วนประกอบของคลื่นค่ะโดยพิจารณาจากภาพนะคะเริ่มจากแอมพลิจูดนะคะคือระยะกระจัดสูงสุดของคลื่นจะวัดจากระดับปกตินะคะหรือความสูงของสันคลื่นหรือว่าความสูงของท้องคลื่นนะคะจากระดับปกติดังภาพเลยค่ะมีสัญลักษณ์เป็น A ค่ะมีหน่วยเป็นเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นความถี่นะคะความถี่เนี่ยคือจำนวนคลื่นที่เคลื่อนที่ครบรอบใน1หน่วยเวลานะคะมีสัญลักษณ์เป็นอักษรตัว F นะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์ค่ะแล้วก็คาบนะคะคือเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะหรือส่วนกลับของความถี่นั่นเองค่ะมีสัญลักษณ์เป็นตัว T นะคะมีหน่วยเป็นวินาทีค่ะแล้วก็ความยาวคลื่นนะคะคือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะเช่นจากสันคลื่นถึงสันคลื่นถัดไปนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เป็นลัมดานะคะมีหน่วยเป็นเมตรและส่วนที่ใช้ในการคำนวณ นะคะสำหรับหัวข้อนี้ก็คืออัตราเร็วของคลื่นนะคะก็คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะคะซึ่งระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็คือแลมด้านะคะส่วนเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือคาบซึ่งก็คือส่วนกลับของความถี่นะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ตามสมการ t เท่ากับ1ส่วน f นะคะดังนั้นเราจะสามารถคำนวณอัตราเร็วของคลื่นได้ดังสมการนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าค่ะ

ที่3นะคะการซ้อนทับกันของคลื่นค่ะเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่น2ขบวนนะคะที่เคลื่อนที่เข้าหากันโดยเราจะแบ่งออกเป็น2แบบคือแบบเสริมแล้วก็แบบหักล้างแบบเสริมเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสเดียวกันนะคะระหว่างสันคลื่นกับสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยคือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันเนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นดังภาพนะคะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือแบบหักล้างเกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นในเฟสตรงกันข้ามระหว่างตำแหน่งสันคลื่นกับท้องคลื่นนะคะซึ่งผลที่ได้เนี่ยก็คือแอมพลิจูดของคลื่นที่ซ้อนทับกันจะมีค่าลดลงดังภาพค่ะและเมื่อเราสังเกตจากภาพนะคะการซ้อนทับกันของคลื่นทั้ง2แบบเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากกันแล้วแอมพลิจูดของคลื่นจะมีค่าคงรูปเดิมนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะคือสมบัติของคลื่นค่ะซึ่งจะมี4สมบัติด้วยกันนะคะก็คือการสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนแล้วก็แทรกสอดนะคะโดยเราจะเริ่มจากสมบัติข้อที่1ค่ะคือการสะท้อนนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่กระทบสิ่งกีดขวางนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้หน้าคลื่นกลับเฟสไป180องศานะคะภายใต้กฎการสะท้อนค่ะที่ว่ามุมตกกระทบจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะคะโดยที่รังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อนจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเช่นการสะท้อนของแสงเมื่อตกกระทบบนพื้นผิววัตถุที่เรียบนะคะแต่ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกในกรณีของการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกนะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องแยกพิจารณาเป็น2กรณีนะคะกรณีที่1คือกรณีที่ปลายของเส้นเชือกหรือว่าจุดสะท้อนเนี่ยถูกตรึงไว้ตามภาพนะคะคลื่นสะท้อนเนี่ยจะเกิดการสะท้อนกลับทำให้เฟสเปลี่ยนไป180องศานะคะเช่นหากว่าคลื่นตกกระทบเนี่ยเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นท้องคลื่นนะคะและในกรณีที่2นะคะปลายของเส้นเชือกหรือจุดสะท้อนเนี่ยไม่ได้ถูกตรึงไว้นะคะคลื่นที่สะท้อนจะไม่กลับเฟสค่ะกล่าวคือคลื่นที่ตกกระทบกับคลื่นที่สะท้อนนะคะจะมีเฟสเดียวกันดังภาพนะคะเช่นหากคลื่นตกกระทบเป็นสันคลื่นคลื่นที่สะท้อนออกมาก็จะเป็นสันคลื่นเช่นเดิมนะคะอันนี้ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าปลายเส้นเชือกของเราเนี่ยถูกตรึงไว้หรือว่าปล่อยเป็นอิสระค่ะถัดมานะคะคือสมบัติข้อที่2ค่ะคือการหักเหนะคะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเปลี่ยนไปจากแนวเดิมนะคะส่งผลให้อัตราเร็วความยาวคลื่นเปลี่ยนแปลงแต่ความถี่ของคลื่นยังคงเดิมนะคะภายใต้กฎของสเนลนะคะคือรังสีตกกระทบเส้นแนวฉากแล้วก็รังสีหักเหนะคะจะต้องอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็สำหรับตัวกลางคู่หนึ่งนะคะอัตราส่วนระหว่างค่าไซน์ของมุมตกกระทบในตัวกลางที่1เนี่ยกับค่าไซน์ของมุมหักเหในตัวกลางที่2จะต้องเป็นไปตามสมการนะคะโดย n เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหของแสงในตัวกลางนะคะและกรณีที่มุมตกกระทบทำให้เกิดมุมหักเหเท่ากับ90องศานะคะเราจะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤตนะคะและเมื่อมุมตกกระทบเนี่ยมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตนะคะจะเกิดการสะท้อนกลับหมดที่รอยต่อของตัวกลางทั้งสองนะคะเรียกปรากฏการณ์แบบนี้ว่าการสะท้อนกลับหมดนะคะก็คือไม่เกิดการหักเหของคลื่นนะคะแต่จะเกิดสมบัติการสะท้อนของคลื่นแทนอันนี้สำคัญนะคะข้อสอบออกบ่อยมากนะคะแล้วก็สมบัติข้อที่3นะคะก็คือการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์เมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปพบกับสิ่งกีดขวางนะคะที่มีลักษณะเป็นช่องโดยคลื่นจะเคลื่อนที่เลี้ยวอ้อมผ่านสิ่งกีดขวางนั้นๆนะคะโดยหน้าคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางเนี่ยค่ะจะสร้างหน้าคลื่นใหม่ดังภาพนะคะตามหลักของฮอยเกนค่ะที่กล่าวว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นนะคะสามารถเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นใหม่ที่ให้คลื่นที่มีความยาวคลื่นเดิมแล้วก็เฟสเดิมได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือสมบัติข้อที่4ค่ะการแทรกสอดการแทรกสอดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคลื่นแสง2ขบวนนะคะเคลื่อนที่มาพบกันและจะเกิดการรวมตัวกันแล้วก็แทรกสอดกันนะคะเกิดเป็นแถบมืดแล้วก็แถบสว่างบนฉากนะคะโดยแหล่งกำเนิดของแสงเนี่ยจะต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะคะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดที่ให้คลื่นแสงที่มีความถี่ความยาวคลื่นอัตราเร็วแล้วก็แอมพลิจูดเท่ากันนะคะโดยมีเฟสตรงกันหรือว่าต่างกันคงที่นะคะซึ่งการแทรกสอดกันของคลื่นนะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคือแบบเสริมเรียกว่าแนวปฏิบัติ

แทนด้วยสัญลักษณ์ก็คือตัว A นะคะหรือก็คือแถบสว่างที่เกิดบนฉากนั่นเองค่ะแล้วก็แบบที่2นะคะก็คือแบบหักล้างเรียกว่าแนวบับนะคะแทนด้วยสัญ

0: และเดินทางมาที่จุดเดียวกันนะคะคือจุด P จะได้ผลต่างของทางเดินแสงระหว่าง S1P กับ S2P ดังสมการนะคะถ้าคลื่นเคลื่อนที่แทรกสอดแบบเสริมที่จุด P นะคะพิจารณาตามเส้นสีชมพูในภาพนะคะเราจะพบว่าผลต่างทางเดินแสงจะมีค่าเท่ากับ n แลมดาดังสมการค่ะและหากคลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันนะคะที่จุด P พิจารณาตามภาพก็คือเส้นสีแดงในภาพนะคะผลต่างทางเดินแสงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n ลบ1ส่วน2แลมดาดังสมการค่ะและในกรณีที่เราไม่ทราบผลต่างของทางเดินแสงนะคะแต่ว่าเราทราบมุมซีต้าระหว่างจุดที่สนใจกับแนวปฏิบัติ A0 นะคะเราสามารถใช้ d sin เซต้าแทนผลต่างของทางเดินแสงได้นะคะซึ่ง d เนี่ยคือระยะห่างระหว่างช่องแคบ S1 กับ S2 ดังสมการค่ะเอาละค่ะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับคลื่นกลนะคะก็หมดลงแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆค่ะแล้วก็โชคดีในการสอบนะคะ
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
3: โอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
4: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
5: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจากเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ

0: อี้หน้าต่างประตู
1: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
0: ไม่ทราบค่ะ
1: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
2: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
1: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
2: ครับ
1: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
4: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
1: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: นั่นอะไรครับครู
1: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
1: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคอะไรดีนะ
5: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
5: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
1: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
2: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
5: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
4: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่า

0: 2เป็นกรรมในประโยค
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
0: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
2: เต่าครับ
0: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
3: ้ปลาดาวครับ
0: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงั้นนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ขาบอกว่ายายเขาเนี่ยใช้ใบเตยที่มีหนามเนี่ยใบยาวๆเอามาสานเป็นเสื่อพอเขาสอนมาเราก็เรียนรู้พอเรียนรู้เราก็มาฝึกมาทดลองมาทำมันก็ประสบผลสำเร็จเราก็มาจัดวิชาที่เราจะสอนเด็กคือเราต้องเป็นด้วยเราถึงจะแก้ปัญหาของเด็กได้วิธีการเนี่ยเราต้องเป็นหมดเราก็จะบอกจุดประสงค์เขาก่อนว่าเราเรียนวิชานี้เนี่ยเพื่ออะไรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะเรียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานสารนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนงานภูมิปัญญา
1: เพื่อเป็นการอนุรักษ
0: ์ใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ในชุมชนของเราเนี่ยก็มีงานหัตถกรรมซึ่งถ้าเราไม่มาเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปในชีวิตประจำวันปัจจุบันเนี้ยแทบไม่เหลืออยู่แล้วพอขบวนการเนี่ยพอเราบอกจุดประสงค์เขาเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราก็บอกเขาว่า เราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยการฝึกปฏิบัติจริงเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องของเส้นใยก่อนเดี๋ยวครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนก็หาข้อมูลเรื่องของพืชอะไรก็ได้ในประเทศไทยที่มีเส้นใยที่ใช้ในงานสารเส้นใยที่ใช้ในงานสารจะต้องเป็นเส้นใยที่ทำไมด้วยเหนียวลักษณะเหนียวคงทน
1: ช่วยกันหาช่วยดูแล้วก็เพราะในนั้นนะข้อมูลมันจะเยอะเราก็เอาย่อๆส่วนที่สำคัญออกมาคือที่เราจะหาการเอาอะไรดีผักตบเนาะในข้อจีนเราก็มีเยอะนะแชร์ครับ
0: เอาแล้วยืนเลยค่ะแล้วไปเราจะไปห้องคอมใครได้สมาชิกของตัวเองครบแล้วเชิญห้องคอม

มีความรู้ไม่มากเรื่องงานสารเราก็ต้องหาข้อมูลเองเราก็ไปหาข้อมูลว่ามีใครที่เขาสารเป็นบ้างมีเตยตรงไหนวิธีการทำอย่างไรก็ใช้วิธีการเข้าหาชาวบ้านเผอิญจังหวะดีมีเด็กนักเรียน

0: นักเรียนที่นักเรียนไปหาข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวกับพืชที่มีเส้นใยที่ครูไปให้ไปหามาเนี่ยตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเพื่อนว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเกี่ยวกับพืชที่เราต้องการใช้ในงานสาร
1: กระจูนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับพืชกกกระจูเป็นวัชพืชที่โตได้ง่ายและแพร่พันธุ์ได้เร็วลำต้นของกระจูเป็นลักษณะกลมกลางมีข้อข้างในคล้ายกับลำไผ่
2: แล้วลักษณะงานที่เขาผลิตมาล่ะเป็นรูปทรงยังไงบ้าง
1: เป็นพวกกระเป๋าครับเจกันเสื่อครับ
3: หวายป่าพบได้ตามป่าละม้อและป่าเบญจพรรณทั่วไปลักษณะลำต้นเป็นสีน้ำตาลมีหนามรอบๆลำต้นลำต้นใบจะมีปลายแหลมลำต้นค่อนข้างยาวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหวายตะกร้าที่นั่งหรือเครื่องใช้ต่างๆกระเป๋าเป็นต้น
0: ลักษณะของพืชแต่ละอย่างที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยจะต่างกันออกไปนะ
4: ค่ะเตยหนามเนี่ยจะมีชื่อพื้นเมืองแตกต่างกันไปก็จะเรียกว่าเตยสางเสือกาละเวกลำเจียกแล้วก็ลำจวนจะมีลักษณะสูง 4-8 เมตรเป็นไม้ไม่ผัด

0: จะพัฒนาได้อีกไหม
1: ก็คาดว่าน่าจะพัฒนาได้อีกนะคะเพราะอาจจะพัฒนาให้มันใบใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่านี
0: ้แล้วถ้าเราปลูกผ้าข้างในมันก็จะดูเรียบร้อย
1: ดูสวยใช่ค่ะอาจจะมีนำผ้ามาเย็บตกแต่งเป็นลายรอบๆก็ได้ค่ะ
2: กลุ่มขวัญนะคะขวัญก็ทำหมอนเตยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการที่เราลองทำหลายๆครั้งเนี่ยคือมันจะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนรูปแบบหมอนเนี่ยค่ะมันก็จะแน่นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้หมอนนั้นแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นด้วยถึงแม้มันจะเป็นรูปแบบเดิมนะคะ

0: าสำหรับกลุ่มหนูก็มีความสามัคคีนะคะเพราะว่าจากดูจากเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันทำ4คนนะคะก็ช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกันหาข้อมูลและวันนี้ได้ทำกับเพื่อนก็ดีเพิ่มดีมากขึ้นนะคะ
1: ในอนาคตเนี่ยอยากให้มันแบบว่าแบบชาวต่างชาติอ่ะได้รู้จักเรื่องนี้เลยอะค่ะค่ะแล้วมันจะได้มีการอนุรักษ์การที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็คือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเคยใช้ชีวิตยังไง
0: ทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเหมือนมันมีคุณค่าค่ะเพราะว่าถ้ามันหายไปจากท้องถิ่นของอัดดอนไวหรือตำบลบานเตยเนี่ยมันก็

0: ามันจะมีอะไรที่จะแทนหม่อนเตยนี้ได้แล้ว
1: รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้สานต่อวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราครับได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเรามาใช้ให้เกิดประโยชน
2: ์หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ภูมิใจมากเพราะผมทำได้ไม่กี่ใบผมก็เพิ่งทำได
3: ้พอเขาทำเสร็จใบแรกสวยหรือไม่สวยเขาขอกลับบ้านหมดเลยเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดครบไม่ครบเส้นสั้นนิดเดียวเขาก็ขอกลับเอากลับไปให้พ่อดูให้แม่ดูเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาทำได้ก็แค่นั้นก็คิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จสำหรับเด็กคนหนึ่งซึ่งเราตัวเราเนี่ยทุ่มกับเขาแต่ว่าเขาได้แค่นั้นเรารับเขาได้แล้วเราก็สามารถให้เขาได้เต็มที่ว่าเขาทำได้แค่นี้แต่ทำไมเขาถึงครูให้คะแนนเขาเยอะครูบอกเขาว่าจริงๆแล้วกับครูเนี่ยเรื่องความตั้งใจใส่ใจสนใจไหวกว้าเนี่ยครูให้ได้เต็มที่เขาก็จะสบายใจที่เรียนกับครูว่าถ้าผมทำให้สวยครูไม่ว่าผมไม่ว่าแต่ถ้าเธอตั้งใจมันต้องสวยใช่ไหมเขาก็จะพยายามแข่งกันก็ดีใจที่เด็กเขาเห็นค่าของงานที่เราสอนแล้วเอากลับไปบ้านเขาบอกว่าเขาจะเก็บเอาไว้ดูว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำ

0: วิชาเกษตรเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งเพราะจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการปลูกพืชผักต่างๆซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังมีโรงเรียนอีกไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการสอนวิชาเกษตรเนื่องจากการปลูกพืชจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แต่พื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัดรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณเพ็ญศรีโตสะอาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครผู้ดูแลสวนเกษตรดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่มาช่วยถ่ายทอดวิธีการเพาะปลูกและดูแลพืชบนพื้นคอนกรีตเพื่อให้คุณครูนำกลับไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในโรงเรียนของตนต่อไป
1: เราทำสวนดาดฟ้าเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2545เริ่มเต็มรูปแบบเลยจริงๆนะต้องขอบอกว่าเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากเราทำที่เอกชนนะคะอยู่ข้างๆเขตแล้วตอนนี้พอดีเอกชนเนี่ยต้องการที่คืนนะคะก็ด้วยความเสียดายก็เลยมองหาที่ปลูกใหม่ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่ามาดูบนดาดฟ้าที่ใช้ได้ไหมมันเป็นที่ว่างที่มีอยู่ที่เดียวณขณะนั้นนะคะขึ้นมาทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็คือทำเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้กินผักปลอดสารพิษนะคะแต่ตอนหลังก็คือมีประชาชนเนี่ยมาติดต่อในเรื่องของราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำทะเบียนทำบัตรประชาชนอะไรเขาก็จะบอกว่าข้างบนเนี่ยมีสวนดาดฟ้านะขึ้นไปดูกันสิเขาก็พากันขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็ปากต่อปากบอกต่อกันไปจนณปัจจุบันก็เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรพื้นปูนไปเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าปกติเนี่ยพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยปล่อยรกร้างนะคะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะคะพอเรามาทำตรงเนี้ยมันก็ทำให้ เกิดประโยชน์ก็ประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือมันสามารถนะคะมันสามารถเป็นแหล่งอาหารได้ด้วยนะคะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็นอกจากเป็นแหล่งอาหารก็คือมันสามารถประดับสวยงามแล้วก็ช่วยทำให้ตึกเย็นโดยอ้อม
2: พื้นที่ของเราเดิมเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่เราเป็นแนวราบแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่มีดินเราก็ใช้ท่อซีเมนต์นะคะพอเรามีปัญหาอีกต่อมาคือเขาจะต้องมาทำรถไฟฟ้าเรากำลังที่จะปลูกแล้วเราก็เลยขอรถไฟฟ้าว่าจากที่คุณ

0: จะทำเรือนเกษตรให้เราเฉยๆขอให้มีพื้นที่แนวตั้งขึ้นมานะคะพอเราได้พื้นที่แนวตั้งแล้วแต่ว่าไม่มีความรู้ในด้านก่อนที่เราจะปรับพื้นที่ยังก็เลยอยากได้ความรู้ทางด้านนี
1: ้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในวิชาเกษตรเนี่ยค่ะมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้เรียนรู้หรือได้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยใช้พื้นดินหรือว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยค่ะเราก็นำมาให้เด็กได้ทำ
2: มองหาพื้นที่ในการทำเกษตรซึ่งก็จะมีอยู่บนดาดฟ้าตึกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนทำให้การปลูกผักหรือปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเราก็อยากจะหาวิธีการหรือว่าหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกบนดาดฟ้าเพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
3: ก่อนอื่นที่จะทำเกษตรบนพื้นปูนนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะต้องให้ช่างมาลงน้ำยากันซึมก่อนนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปหลังเต่านิดนึงเวลารดน้ำเสร็จเนี่ยให้น้ำเนี่ยระบายออกด้านข้างนะคะเป็นรูระบายออกด้านข้างแบบโน้นนะคะ
4: ค่ะนั่นคือต้องใช้ปูนซีเมนต์ทาเทใหม่เพื่อปรับสภาพให้เป็นหลังเต่า
3: ค่ะก็ตรงกลางเนี่ยอาจจะเสริมเขาอาจจะเสริมด้วยสิ่งใดอันนั้นก็ต้องปรึกษาช่างนิดนึงนะคะเสริมคือไม่ต้องสูงมากหรอกคือให้มันเป็นลักษณะที่ว่าสูงเพิ่มจากด้านริมไปนิดนึงรดน้ำเสร็จแล้วให้น้ำมันตีออกด้านข้างไปให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็เราก็ทำจุดระบายน้ำจากด้านข้างเนี่ยลงไปด้านล่างเลยค่ะปัญหาในเรื่องของน้ำขังหรือต่อไปเหล็กผูกก็จะไม่มีเลยความห่างระหว่างช่องที่น้ำลงนี่ก็สักประมาณสัก2-3 วานะ3 วา ก็6 เมตรนะสัก1 ช่องนะคะขึ้นอยู่กับตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่อย่างไรนะแต่อย่างของดาดฟ้าเนี่ยเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกณปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเยอะมากเลยนะคะพอรดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไปขังอยู่ที่ต่ำเนี่ย2 ที่ทุกวันนี้ก็คือต้องพอน้ำขังเสร็จปุ๊บต้องใช้ที่ตักขยะเนี่ยตักไปใส่ถังแล้วก็เอาไปกับรดต้นไม้ได้อย่างเดิมนะคะอันนี้ต้องมาทำให้เราต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าของคุณครูจะทำก็คือวางแผนไปเลยตั้งแต่แรกเลยแล้วจะไม่เจอปัญหานี
2: ้นอกจากน้ำเรื่องน้ำและความร้อนจากพื้นปูนซีเมนต์ที่ขึ้นมาล่ะคะ
3: อ๋อค่ะก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่เราทำตรงนั้นเรียบร้อยเราก็มาทำเป็นแปลงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์เน้นใช้วัสดุที่เบาแล้วก็พอทำเป็นแปลงโครงแปลงรูปสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยแบบสีฟ้าเนี่ยกันก่อนนะคะตอนนี้ไอ้ความร้อนที่คุณครูสงสัยก็คือเราใช้กาบมะพร้าวเนี่ยรองลงไปประมาณ2 ส่วนนะคะ
2: กาบมะพร้าวรองสองส่วน
3: คือวางลงไปเนี่ยแบ่งพื้นที่ในแปลงเนี่ยออกเป็น3 ส่วนของความสูงแล้วใส่กับมะพร้าว2 ส่วนก็คือเลยครึ่งแปลงขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ดินส่วนเดียวนะคะตอนนี้พอความร้อนจากพื้นปูนระเหยปุ๊บจะมาติดกับมะพร้าวที่มีความชื้นทําให้ลดระดับลงไปนะคะตรงนี้คือแก้ปัญหาในเรื่องของการระเหยความร้อนจากพื้นปูนขึ้นมา
5: จากนั้นกูรูก็ชวนคุณครูเดินชมบริเวณรอบๆสวนลอยฟ้าเพื่อชี้ให้เห็นชัดๆว่าควรจัดการระบบระบายน้ำอย่างไรจึงจะเหมาะสมและไม่ถูกน้ำท่วมขัง
3: พอตอนหลังนั้นน้ำระบายช้าเราก
0: ็สัปดาห์ที่แล้วที่ครูมอบหมายงานเรื่องให้หนูไปทำโมเดลครูเห็นงานมาแล้วตั้ง3 ชิ้นอันนี้เดี๋ยวนักเรียนก็มาอธิบายว่าทำไมคุณออกแบบแบบนี
6: ้ก็เรื่องเกษตรของกลุ่มเราเนี่ยครับจะเน้นในสภาพบริเวณที่มีพื้นที่น้อยนิดนึงนะครับก็จะเป็น
7: เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนตกหรือน้ำลงไปอย่างเงี้ยการลักษณะการกระจายน้ำของมันเนี่ยมันจะกระจายลงไปได้ทั่วมากกว่าการสร้างรั้วก็เลยสร้างให้ยกขึ้นมาก็คือเวลาน้ำลงมันก็จะไม่มีการกักขังด้วยส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็สามารถเป็นทำเป็นด้านในประสงค์หรืออะไรก็ได
8: ้นี่คือเรือนเกษตรที่ผมออกแบบมานะครับข้างล่างเนี่ยผมจะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ข้างบนก็เป็นเรือนเพาะเห็ดครับแล้วก็หลังคาเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยข้างในมันเป็นหลังเต่าทั้งสองเป็นหลังเต่าเห็นปะมันมีนูนขึ้นมาดูจากด้านข้างอะไรตะขาก็เห็น
0: ฮะแล้วการระบายน้ำของหนูล่ะ
8: นี่ครับเนี่ยมีช่องระบายน้ำอยู
9: ่สี่ฟังเลย
8: ฝนตกลงมามันก็ออกไปมันจะท่วมยังไงก็ทำร่องมาแล้วเนี่ยเออก็ทำแยกไปแล้ว
0: ตรงนี้มันมีร่องระบายน้ำค่ะนักเรียนมีร่องเนี่ยทั้ง3 กลุ่มเนี้ยทำได้ดีมากนำทฤษฎีนี้ไปใช้นะคะการระบายน้ำที่ดีมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกเนี่ยรากไม่เน่านะคะงั้นการที่เราจะดีไซน์แบบไหนก็ตามมันก็เหมาะกับสภาพของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วพื้นที่แนวตั้งจะต้องมีประโยชน์มากขึ้นพื้นที่มีค่างั้นครูก็เลยให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ครูสอนไปนะคะเสร็จแล้วครูก็เลยให้เขาคิดแบบอิสระ งั้นโมเดลก็เลยมีความแตกต่างกันคิดแบบอิสระเพราะว่าแต่ละสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะบ้านเด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันงั้นโมเดลก็เลยออกมาเป็น3แบบแล้วออกตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ
7: อาจารย์ก็ให้สอนว่าให้ใช้ลักษณะของหลังเต่า

0: ก็คือเป็นการที่กระจายน้ำไปในทุกทิศทุกด้านคือกระจายน้ำได้หมดเลยคือจะไม่กักขังเลยข้างบนก็คือช่วยในหลายเรื่องก็คือด้านของอาคารก็ไม่สุดไม่อะไรด้วยใช่ไหมคะก็มันจะออกมาทางด้านข้างก็จะมีรางน้ำอยู่แล้วก็จะมีที่ระบายน้ำลงมาทางด้านล่าง
1: ทำให้เราสามารถรู้จักการออกแบบโครงสร้างเรือนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการใช้ตามพื้นที่ต่างๆและได้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำของโครงสร้างชั้น2ของตัวเรือนเพาะปลูกนะครับจะทำเป็นโครงสร้างหลังเต่าซึ่งเป็นตัวช่วยในการระบายน้ำได้อย่างดีเยี่ยมครับผม
2: เรื่องแบบแปลนที่ออกแบบโรงเรือนเนี่ยครับก็เหมาะมากครับสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครของเราที่มีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างน้อย
3: ก็นะคะปัญหานอกจากปัญหาในเรื่องของพื้นปูนแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยจะแรงมากนะคะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดเนี่ยอย่าใช้แสลนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้แสลนพังแสงเนี่ยพอลมพายุพัดมาปุ๊บเนี่ยไปหมดนะคะทั้งแสลนแล้วก็ทั้งเสาด้วย
4: อันนี้ประสบการณ์ตรงที่โรงเรียนใช้ไปหมดเลยค่ะ
3: โดนเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดของสวนเกษตรดาดฟ้าเนี่ยเราใช้เป็นเชือกถากเป็นคล้ายๆตะข่ายนะคะแล้วก็มีสลิงเนี่ยยึดเป็นหลักสัก 2-3 เส้นนะคะแล้วก็ใช้พืชเถาเนี่ยปลูกพางแสงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
5: ใช้ PVC โค้งจากที่ในตัวนี
3: ้อ๋อ
5: ต่างกันไหมคะ
4: กับเชือก
3: ค่ะ
4: ก
3: ็เชือกเนี่ยจะพังเร็วกว่าประมาณสักปีกว่าๆไม่ถึง2ปีเนี่ยเชือกเนี่ยย่อยสลายหมดแต่ไม้ไผ่ก็3ปี1ปีถึง2ปีเนี่ยเชือกมันเปื่อยเราก็เอาออกแล้วก็ถากอันใหม่ถากก็ถากด้านล่างแล้วก็เอามาขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของพืชบังลมทางด้านนี้เลยนะคะดาดฟ้าเนี่ยลมพายุจะแรงอยู่แล้วนะคะเราจะแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชบังลมนะคะพืชที่จะปลูกบังลมเนี่ยก็เป็นผลไม้ทรงพุ่มระดับกลางอย่างเช่นพวกฝรั่งพวกน้อยนาหรือไม่ก็ต้นกล้วยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะสังเกตไหมคะใบกล้วยแตกหมดนะคะอันนี้ก็คือเราปลูกไว้สำหรับบังลมนะคะส่วนลูกนั้นเราไม่ได้หวังผลอะไรเท่าไหร่นะคะถ้ามันออกมาก็คือผลพลอยได้นะคะแต่ว่าออกมาก็ประมาณ2หวีรสชาตินี่หวานมากนะคะ
5: อย่างมะม่วงนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
3: มะม่วงเนี่ยมันเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่ค่ะอาจารย์นะคะปลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของแก่นของมันเนี่ยจะแทงทะลุตึกลงไปนะคะแล้วก็ต้นมันจะใหญ่มากน้ำหนักมันจะเกินจากพื้นปูนที่จะรับได้นะคะ
4: ถ้าเราปลูก2ฝากของแปลงที่เราปลูกค่ะ
3: ค่ะก็ปลูกรอบๆนะปลูกรอบๆ
4: ระยะ
3: ห่างเนี่ยก็จริงๆพื้นปูนเนี่ยมันถูกจำกัดน้ำหนักก็คือกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยหนักไม่เกิน200กิโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่วางป้องกันลมนี่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นโอ่งมังกรก็ประมาณสัก1เมตรนะห่างกัน1เมตรถึง2เมตรอะไรประมาณเนี้ย
4: ตอน1ต้น
3: นะคะอย่างต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็ทรงพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถปลูกต้นกล้วยทับทิมหรือเป็นฝรั่งน้อยนาไปก็ประมาณ2เมตร2เมตรนะคะแล้วก็คอยตัดไม่ให้ทรงพุ่มมันใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของรากต้องคอยควบคุมในเรื่องของทรงพุ่มเนื่องจากมันถูกจำกัดด้วยน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกผลไม้เนี่ยเราปลูกตรงคานนี่มันดีกว่าพื้นธรรมดานิดนึงคือมันรับน้ำหนักได้ประมาณสัก600กิโล400ถึง

0: ่ะนักเรียนดูนะคะวันนี้เราจะมาทำการปลูกผักบนดาดฟ้ากัน
1: คุณครูปัทมาอธิบายวิธีการเตรียมแปลงผักสำหรับปลูกบนดาดฟ้าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการขึงเชือกเพื่อพรางแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดให้นักเรียนฟังต่อไป
0: ทีนี้ในขณะที่พื้นล่างมันร้อนข้างบนก็ทำไมด้วยร้อนด้วยเพราะว่าอยู่ด้านบนสูงใช่ไหมคะเรามีวิธีการแก้ไขโดยการทำเอาเชือกเนี่ยมาผูกเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะปลูกพืชที่มันเลื้อยได้ไม้เลื้อยขึ้นไปเลื้อยไม้เลื้อยพวกนี้เราอาจจะปลูกพวกพืชผักที่มันกินผลได้เช่นบวบมะระถั่วเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นไปบังแสงแดดข้างบนวิธีการทําก็ง่ายๆเธอก็เอาเชือกเนี่ยขึงและความยาวตามความยาวของแปลงตั้งแต่นี้ไปนะคะแล้วก็แทนที่เราจะมาผูกเป็นช่องเราต้องยื่นมือตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะเมื่อยมือเราอาจจะผูกให้เสร็จซะก่อนข้างล่างแล้วเราก็ดึงครอบขึ้นไปนะคะทีนี้ไอตัวบวบเนี่ยหรือไม้เลื้อยเนี่ยอยู่ๆมันจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนเลยทีเดียวได้ไหม
2: ไม่ได้
0: มันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งไม้เขาเรียกไม้ค้างนำเขาขึ้นไปก่อนนะคะ

0: จากนั้นครูปัทมาก็อธิบายวิธีการปลูกต้นกล้าของต้นบวบซึ่งเป็นพืชไม้เลื้อยว่าจะต้องปลูกอย่างไรต้นบวบถึงจะเติบโตเลื้อยเถามาตามเชือกตะข่ายที่ขึงไว
1: ้ระยะห่างกันประมาณเนี้ยประมาณคืบนึงคืบนึงคืบนึงคืบนึงไปเพื่อ อยู่ริมสุดท้ายแล้วเราก็ทําเชือกเขาเลื้อยขึ้นไปนะคะส่วนด้านอื่นเนี่ยเราอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นถ้าเกิดบ้านเรามีพื้นที่แคบที่เราต้องการกินผักหลายๆชนิดเราก็อาจจะปลูกเป็นผักบุ้งเป็นคะน้าเป็นกวางตุ้งเพื่อเอาไว้ใช้กินก็ได้นะคะ

0: จากนี้แล้วอีกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยต้นที่เราปลูกเลื้อยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปจากนี้เราก็ต้องทำไมคะ
1: รดน้ำ
0: ดูแลรดน้ำดูแลรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเศษผักผลไม้ไว้ข้างล่างนะคะเอามาผสมน้ำรด
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเราปลูกบวบรอบๆอย่างนี้แล้วบวบมันโตขึ้นมามันไม่บังแสงของบุ้งหรอครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยมันอาจจะมีการบังแสงบ้างแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมันเป็นพืชผักที่อายุน้อยประมาณ 25-30 วันเราก็จะเก็บได้แล้วนะคะในขณะที่อันนี้มันจะปลูกประมาณ2เดือนมันก็จะได้ผลนะคะระหว่างที่บวบยังไม่ทันเจริญเติบโตเนี่ยเราก็เก็บผักบุ้งทานแล้วในเรื่องของการบังแสงมันก็จะไม่มีผลต่อกันอันนี้ก็คือวิธีการจัดการที่จะทำให้พื้นที่ที่มีเล็กน้อยของเราเนี่ยสามารถจะปลูกพืชผักได้หลายชนิดนะคะโดยศึกษาเรื่องระยะการเจริญเติบโตเรื่องของระยะห่างระหว่างต้นนะคะก็จะทำให้เราได้พืชหลายชนิดนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่ยากเลยที่เราจะมีผักรับประทานไว้ที่บ้านนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นดินหรือไม่มีพื้นดินเราก็ปลูกผักได้นะคะก็ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักดาดฟ้าที่หลักสี่มาใช้ก็โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาปรับปรุงปลูกบนตึกนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการฝึกงานนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเอาไปปรับใช้ในบ้านเพราะส่วนมากนักเรียนก็จะอยู่ในเมืองมีพื้นที่น้อยเช่นเดียวกัน
2: วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านค่ะสามารถนำไปใช้นำไปปลูกเองได้ที่บ้าน
3: คนในสมัยนี้นะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่เป็นพวกบ้านตึกแถวใช่ไหมครับซึ่งบ้านตึกแถวเนี่ยมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดแล้วเราปลูกผักเนี้ยปลูกแป้งเนี่ยครับมันใช้บนดัดฟ้าได้ซึ่งมันง่ายต่อการกินและการบริโภคครับ
4: บ้านตัวหนูเองก็เป็นพื้นที่จำกัดค่ะเป็นที่เล็กน้อยมันจะไม่มีพื้นดินเลยค่ะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ปลูกที่บ้านได้ค่ะ
5: ค่ะก็อันนี้ก็จะสาธิตอุปกรณ์การทำแปลงผักแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นไม้นะปกติเราจะใช้ไม้ลวกเนี่ยทำเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าเนื่องจากไม้ที่ท่านเห็นนี้ก็คือเราเก็บมาจากขาป้ายหาเสียงนะคะแต่ว่าเขาปิดหีบเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกังวลแล้วก็พอได้มาปุ๊บเราก็ทำการนะตัดคือวัดให้เรียบร้อยเลยนะคะวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดอันนี้ประมาณ1เมตรค่ะคือแปลงผักเนี่ยมันไม่ตายตัวว่ากว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนเพราะมันจะเป็นไปตามพื้นที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้แบบสาธิตให้ดูแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าคุณครูสามารถไปพัฒนาแปลงที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอะไรได้หมดเลยนะคะโดยวิธีทำเช่นนี้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็นอกจากไม้ที่เป็นข้างด้าน

0: ข้างเรียบร้อยแล้วก็จะมี
1: นั่นคือความยาว
0: ความยาวแล้วนี่ด้านกว้างนะคะกว้างนี่เราก็ตีไว้เรียบร้อย
1: น
0: ก่อนเลย
1: ประมาณเท่าไหร่
0: อันนี้กว้างอันนี้พอดีเนื่องจากเราจะทําแปลงตัวนี้ไว้เป็นแปลงสาธิตเล็กๆนะคะกว้างก็ประมาณสัก50เซนนะคะไม่กว้างอะไรมากมายนะคะแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างที่เห็นนี้ก็คือตีด้านข้างเพื่อที่จะไม่ให้จุลซีมาสัมผัสกับไม้โดยตรงนะคะแล้วก็ด้านใน
1: คือความสูงประมาณ30เซน
0: ความสูงนี่ก็ประมาณ30เซนจ้ะ30เซนโดยประมาณนะคะแล้วก็ด้านกระสอบที่เห็นนี้ก็คือเอาไว้ตีด้านในเพื่อกองไม่ให้ดินไหลนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็มีตะปูนะคะค้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กนะสำหรับยิงค่ะยิงให้ถุงเนี่ยติดกับไม้โดยตรงเลยนะคะ
1: ค้อนตอก
0: ค้อนตอกนี่ก็ใช้บ้างเป็นแต่ว่าใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า

0: อ่ะยิงคือยิงให้มันขวางตัวคือจะจ้ะตอนนี้ที่เหลือนี่หลังจากที่เราใช้แผ่นฟิชเชอร์บอร์ดตีเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้กระสอบเนี่ยตีด้านในอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปก่อนเพื่อที่จะอันนี้ก็ใส่ประมาณ2ส่วนนะคะใส่2ส่วนนะคะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วด้านบนนี้คว่ำกลับให้หมดเลยนะจ้ะจ้ะคว่ำแบบนั้นเลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ดินกระสอบทั่วไปเนี่ยใส่ลงไปค่ะ
1: เป็นที่ก็ขาย
0: ค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นปุ๋ยหมักที่หมักจากสีนิสีวัตถุต่างๆพวกแกบพวกเศษใบไม้นะคะอันนี้ก็จะโรย
1: เยอะไหมคะ
0: โรยบางๆก็พอผสมปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเจาะหลุมระบะที่เห็นก็น่าจะได้3แถว

0: คุณครูก็ได้เห็นรูปแบบของเทคนิคของสวนเกษตรดัดฟ้านะคะได้เห็นในรูปแบบของการวางแปลงนะคะแล้วก็รูปแบบของการปลูกในภาชนะต่างๆนะคะก็หวังว่าคุณครูคงนำเทคนิคตรงนี้นะคะไปปรับใช้
1: เราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำบล็อกต้นไม้หรือว่าที่พื้นที่ปลูกต้นไม้ของเรานะคะอุปกรณ์สำคัญเลยเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราหาไม้ไม่ค่อยได้อะลูกนะคะไม้ไผ่ไม่มีใช่ไหมเราก็ใช้ท่อน้ำ PVC นี่เองนะคะทีนี้อันดับแรกเลยเราจะต้องตัดท่อ PVC นะคะยาว1เมตรมาช่วยครูวัด1เมตรจำนวน8ท่อนงั้นเดี๋ยวนักเรียนจะต้องช่วยกันตัดนะคะ1เมตรนะคะนะคะ1เมตรทำทั้งหมดกี่เส้น
2: 8
1: เส้นลงมือตัดเลยค่ะช่วยกันมาเวลาเราจะใส่นะคะต้องวางให้ได้ระนาบกับพื้นนะคะใส่ตัวนี้ลงไปเราก็ต้องทากาวก่อนนะคะกาวอันนี้จะเป็นกาวทินเนอร์นะคะจะมีกลิ่นนะคะใช้มือเลยทาที่ปลายท่อนะคะใส่ลงไปกระแทกนิดหนึ่งให้แน่นนะคะนักเรียนทำกี่มุมคะ
2: 4
1: มุมทากาวทุกครั้งที่ใส่นะคะเราก็ได้บล็อกสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนดูแล้วมันยังใส่ดินใส่อะไรไม่ได้เพราะยังมีช่องว่างอยู่นะคะเราจะต้องหาไม้มาวางมามัดรอบบล็อกนี้เพื่อให้บล็อกนี้ต้องปูพื้นนะคะด้วยถุงดินที่นักเรียนเขาได้ใช้หมดแล้วนะคะเราเอามาเย็บต่อกันในการปลูกพืชบนพื้นปูนนั้นจะมีปัญหาตรงที่ว่าปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะมันจะไม่มีการดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็มันจะเก็บความร้อนเวลาแดดส่องเนี่ยปูนจะถ่ายทอดความร้อนเข้ามาที่ต้นไม้เพราะถ้าดินร้อนต้นไม้ก็จะไม่ดูดซึมธาตุอาหารก็เขาก็จะเหลืองแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่กับมะพร้าวนะคะประมาณ1ไม้โปนะคะทำร่องวันนี้เราจะปลูกอะไรคะ

0: ปลี
1: โรยให้ห่างๆนะคะค่อยๆกระจายตามร่องนะคะโรยไปเรื่อยๆเพราะว่า1เม็ดนี่เขาก็จะงอก1ต้นถ้าเราโรยแน่นเกินไปนะคะก็จะเบียดกันแย่งอาหารกันโรยเสร็จแล้วนักเรียนก็กลบเบาๆนะคะกลบเบาๆประมาณ1เซนเอาดินข้างๆนี่แหละค่ะกลบเวลารดนักเรียนรดลักษณะนะคะให้ทั่วค่ะให้ทั่วนะคะค่อยๆช้าๆนะคะอันนี้เป็นการปลูกพืชในบล็อกซึ่งบล็อกนี้จะสามารถวางตรงไหนก็ได้เราอาจจะใช้กะละมังรั่วๆที่บ้านใช่ไหมคะบางคนบอกเอายางรถยนต์มาตัดเหมือนกับกะละมังอ่ะนะคะที่คนนิยมทำกันก็ได้นะคะในวันนี้เนี่ยที่เด็กได้ทำบล็อกเพื่อปลูกพืชบนพื้นปูนเนี่ยรู้สึกเขาสนุกสนานแล้วก็สนใจต่างคนต่างช่วยกันก็สร้างความสามัคคีแล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะนำไปทำที่บ้านกับครอบครัวนะคะก็ได้ยินเขาพูดกันนะคะเราแอบได้ยินว่าเขาก็บอกว่าสนุกมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสกับดินกับเครื่องมือที่ครูให้ทำวันนี้นะคะพิมพ์ตัดลวดไม่เคยได้หยิบไม่เคยได้จับแต่พอได้ทำเขาบอกเขาตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำได
2: ้โรงเรียนเราเนี่ยก็คือไม่ใช่โรงเรียนใหญ่มากก็คือมีพื้นที่แค่4ไร่2งานซึ่งเราจะทำพื้นที่ที่มีอยู่น้อยนี้เนี่ยยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งการปลูกผักในบล็อกเนี่ยก็ใช้พื้นที่ให้ประโยชน์มากที่สุดแค่เป็นบล็อกเราไม่ต้องหาพื้นที่มากแค่เราทำเป็นบล็อกวางไว้ตรงไหนก็ได้เราสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้เราก็สามารถปลูกผักได้แล้วอะค่ะ
3: ก็รู้สึกสนุกดีที่แบบได้มาทำเลยได้จับได้ทำอะไรแบบจริงจังเลยอะได้แบบทำเองไม่ต้องเรียนแค่ภาคทฤษฎีเรียนภาคปฏิบัติไปเลย
4: นำไปทำที่บ้านเองก็ได้ค่ะ
5: ยากมากเนี่ย
4: ก็ไม่ยากมากค่ะทุกคนสามารถทำได้ค่ะ
6: การทำเกษตรเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นความสุขนะอย่างมะเขือเทศหรือจะเป็นกล้วยเนี่ยพี่ไม่เก็บเลยนะมันสุกเนี่ยนะแต่นี่เวลาประชาชนมาเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ลองชิมดูสิแล้วพอเขากินแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยตรงนี้ก็คือความสุขที่พี่ได้ด้วยซึ่งความสุขตรงนี้มันหาซื้อด้วยเงินไม่ได้ไงนี่แหละคือความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทำ
2: แต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กๆ
1: การปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกวนเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่
3: เพื่อนสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก 2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5.เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
2: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริย

0: ภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.
1: นะคะ
0: การใช้สิทธิ์ในการมี

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในชุด Establishing a Culture of Achievement ในหัวข้อ Planning for Success Welcome you all to the English Language Teacher Trainingprogram organized by the Distance Learning Foundation with support from the Regional English Language Office, American Embassy Bangkok, and TOT Public.

0: feedback loop. We hear from them, we see what they're doing, we tell them what we've observed about how they're doing. We, of course, then need to assess performance. This is what teachers typically think of as the way of finding out what students already know. And this can be through a project, observing their behavior. Sometimes it takes the form of a test or a quiz, but there are a lot of different ways to assess performance. And then we want to think about, how are we going to make sure that they remember what they've just learned? How are they going to use it in real life? So we try to do things to help them make the link between the classroom and the rest of their lives. So before we go to question number one and hear from the three sites, how about a little summary on those things?
1: พูดถึงเรื่องของการสอนตามขั้นตอนของการแยก9ขั้นที่เราได้คุยกันมานะคะถ้าหากอาจารย์ลองดูนะคะจากรายละเอียดที่อาจารย์มาร์ตี้ได้พูดไปอยู่บนสกรีนก็จะพบว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของการสอนของเราก็จะเป็นคล้ายๆเหมือน pre y post ที่ stages ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปขั้นก่อนการสอนก็จะเป็นในประมาณ 2-3 ขั้นแรกก็คือgain attention คือนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองใช่ไหมคะที่เราพูดกันคือนำเข้าสู่บทเรียนจากนั้นก็จะเป็นการบอกจุดประสงค์ของการเรียนแต่สิ่งที่อาจารย์มาที่อยากย้ำนะคะการบอกจุดประสงค์เราคง อบรมหลายๆครั้งเราคงนึกภาพออกนะคะว่าจุดประสงค์ที่เราจะบอกเด็กควรจะเน้นเรื่องของเป้าหมายของการเรียนไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ที่มันเป็นนามธรรมแต่ว่าควรจะเป็นให้เด็กได้รู้ว่าเมื่อจบแล้วเขาควรจะทำอะไรได้ในภาพที่เป็นเรื่องของเป้าหมายที่นำไปเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะจากนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่นะคะเป็นการทบทวนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดบางบทเรียนก็จะนักเรียนก็อาจจะพอมีความรู้บ้างหรือว่าถ้าเป็นความรู้ที่โยงจากของบทเรียนเดิมได้เราก็คงควรจะเอามาเพื่อจะให้เขาสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนั่นก็เป็นภาพกว้างๆเหมือนกับเราเป็นขั้นแรกคือขั้นก่อนการสอนนั่นเองนะคะถ้าเป็นที่เราเคยคุ้นเคยกันถัดจากนั้นก็จะเป็นขั้นการสอนจริงก็คือเริ่มจากการนำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมมาแล้วมาสอนนะคะอันนั้นเป็นเราบอกแล้วว่าครูในยุคนี้จะต้องเป็น facilitator ก็คืออาจารย์ก็ต้องเตรียมกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนได้ทำในห้องเรียนขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของการพยายามให้ผู้เรียนนี่หาได้ให้ข้อมูลย้อนกลับไปในตัวด้วยว่าระหว่างเรียนเนี่ยเขาเรียนเป็นยังไงบ้างคือเราอาจารย์อยากจะต้องทำงานหนักโดยการสังเกตผู้เรียนว่าเขาเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วเราควรจะต้องแจ้งเขาทราบว่าขณะนี้เป็นไงแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้ปรับแก้ไขแล้วก็จะได้ทำให้ผู้เรียนเขาเห็นความก้าวหน้าของตัวเองถ้าหากยังไม่เข้าใจก็จะไม่ได้มีการแก้ไขไปนะคะในระหว่างการซักถามฝึกให้ผู้เรียนได้นักเรียนได้มีการฝึกในสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยก็มีการพูดประเมินผลไปในตัวด้วยจากการสังเกตจากการถามซึ่งจะมีรูปแบบหลายๆอย่างก็คงแล้วแต่กรณีของแต่ละบทเรียนไปนะคะนี่ก็เป็นภาพวงกว้างของการสอนหลังจากนั้นน่าจะเป็นขั้นหลังการสอนที่จะมีเรื่องของการคล้ายๆเหมือนกับถ้าเราในแผนการสอนเราจะคุ้นเคยที่พูดถึง wrap up ใช่ไหมคะก็คือการสรุปรวมว่าเป็นยังไงบ้างเรียนมาเป็นยังไงบ้างแล้วผู้สอนก็คงน่าจะต้องขยายความให้ไปเห็นว่าเพื่อจะตอบสนองไอ้สุดที่เราพูดถึงเป้าหมายของในตอนแรกว่าบทเรียนนี้นักเรียนได้อะไรจากสิ่งนี้แล้วนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรอันนี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเรียนวันนี้มันไม่เฉพาะเรียนในห้องเรียนแล้วก็ไม่ใช่เก็บเพื่อประดับความรู้กับตัวเองแต่เห็นประโยชน์ของการนำไปใช้ในชีวิตจริงด้วยค่ะ
0: So let's go to question number one and I hope we're going to start with Bangkok see who would like to respond to that question here then we'll go to Hua Hin second and Nong Khai thirdSo how do, as you think about these nine events, how do they help you as you plan for teaching in your own work as a teacher? Is there something that's challenging about those nine events or

0: maybe one of them that you don't usually focus on? Do you have any questions about them? So it's basically to get some feedback from you about how you, if you find them helpful, how so, and maybe any questions you might have. So who would like to begin here in Bangkok?
1: คำถามของอาจารย์มาตี้ตอนนี้ก็คือกิจกรรมทั้ง9ขั้นตอนที่เราได้กล่าวไปแล้วเนี่ยฮะขั้นตอนไหนที่อาจารย์ได้ที่อาจารย์คิดว่าจะช่วยอาจารย์ในการเขียนแผนการสอนในการสอนนะคะแล้วตอนไหนที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจนะคะรวมทั้งอาจารย์มีคำถามอะไรเกี่ยวกับตรงนี้บ้างนะคะจะขอทางกรุงเทพก่อนค่ะ
2: I have been teaching M1 and M4, and I have M1 for supplementary class, and there are only 24 students, so I can divide that student into 4 groups, A group A, 6 people, B, 6 people. I let them to call A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, and divide it in groups, mm-hmm. 4 groups, and let them to read different passage. So I think my event from Gaia can help me to plan, because I let them to work in groups, reading different passage and mix together so they can learn for passage in each time, but they have time to prepare beforehand.
0: Right.
2: Teacher monitor when they work in each passage in each group, and then teacher come to each group to check because I have 2 periods at the time. So they have time to talk together, learn together.
0: Mm.
2: And then one person or 2 person from each team or each group to mix another group. So they have A, B, C, D in the group. So after that, I think the night retention and transfer. So student can transfer something from that passage to other group to share ideas. So it helped me to see student worker collaboration,
0: right.
2: Student
0: right.
2: Work in group.
0: Yeah.
2: So I think
0: thank
2: it's
0: you. Thank you very much. It sounds to me also that you use, as you think about those 9 events, you're looking for evidence of things that are happening in your classroom. So when you are able to get the students into different groupings, you're watching what they are doing. Oh, thank you. She has some pictures to share.
3: I thought that teacher, student learn by themselves.
0: Yes, so she said students.
2: Okay, and something that I saw is they learn by their friend. They help together in that group and work and help other groups as well. The pictures show that my students
0: right.
2: work
0: yes.
2: together.
0: So go ahead, you can go ahead and show that picture.
2: Sure.
0: Yeah, the idea of planning for learning, which is really what Gagne is talking about. He's really saying that these 9 events, if you incorporate pieces from each of them and you're thinking about it, that you're actually planning so that students will learn from each other and with each other. And here these pictures demonstrate. You can see the students working actively in their groups and sharing and learning from each other, which is ultimately what the purpose of the 9 events is. It's not really about what the teacher does. It's about what the students do because of what the teacher has set forth.
1: ค่ะตอนนี้ท่านทางกรุงเทพอาจารย์นิลมนท่านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งบทเรียนที่อาจารย์ได้เอาไปสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรื่อง reading โดยอาจารย์ให้เด็กจับคู่แล้วก็ให้เป็นกลุ่มนะคะขอโทษจับเป็นกลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็มาช่วยกันรวมเป็นเรื่องเดียวกันคล้ายๆจิ๊กซอใช่ไหมคะอาจารย์นิลมนคล้ายๆลักษณะจิ๊กซอว์ reading ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนและแบบร่วมมือคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะของพหุปัญญาหรือ MI ในส่วนของ interpersonal intelligence อาจารย์มาตี้ได้เสริมว่าอาการถ้าเราดูลักษณะกิจกรรมทั้ง9ขั้นของคุณกาเย่ที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยในภาพรวมนะคะไม่มีการแยกออกมาเป็นแต่ละอย่างก็คือการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในลักษณะอย่างที่อาจารย์นิรมนทำคือให้นักเรียนมีเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยที่ผู้สอนก็จะมีหน้าที่ช่วยดูเป็นคล้ายๆเป็นผู้เป็น facilitatorให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในภาพกว้างมากกว่าที่จะตรงเป็นผู้สอนเองนะคะอยากจะเสริมตอนนี้นิดนึงในส่วนของอาจารย์นิรมนคือที่อาจารย์พูดถึงเรื่องตอนท้ายที่ว่า retention กับ transfer คือตอนที่ผู้เรียนทุกกลุ่มเข้ามาแชร์แบ่งปันว่าตัวสิ่งที่ตัวเองได้รับผิดชอบเป็นอะไรเพื่อเอามารวมกันเป็นเรื่องถ้าเราเอ็กซ์เพลนออกไปในลักษณะเพื่อนอกห้องเรียนหลังจากทุกคนได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วอาจจะเปิดโอกาสให้เขาอภิปรายความคิดเห็นต่อสิ่งนั้นว่าสิ่งที่ตัวเองถ้าบังเอิญบทเรียนนั้นเป็นบทเรียนที่เขาสามารถที่จะนำไปสู่ใช้ในชีวิตจริงหรือให้ความคิดเห็นในภาพที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตก็อาจจะช่วยขยายทำให้คนเรียนเขาจะนักเรียนเขาจะได้มีโอกาสได้คิดนะคะแล้วก็ได้นำเอาสิ่งตัวเองเรียนไปใช้ในชีวิตจริงมากขึ้นค่ะ Marty I'm just added in my view on the post retention and transfer saying that after the students got the idea of what the reading's about then we can explain our lesson by asking them discuss what the topicHow they would apply that kind of thing to their real life.
0: Yeah, excellent. Thank you. Yeah, nice addition. All right then, how about somebody from Hua Hin? What do you think about the 9 events and how they help you plan?
4: Good morning.
0: Hey, hi, nice to see you.
4: Okay, talking about Gagne's 9 events in terms of how they help with the planning process, I think they can be useful because they can give structure to a lesson. At least in our context, we have only 45 minutes in the classroom. It's a very limited amount of time. And it's helpful if you have a framework or a structure to your lesson that you can repeat and repeat and repeat. And especially for new teachers, I think this can be a helpful framework and structure for the lesson. So that can be really helpful. It also brings up a little bit of a challenge, though, because you need to have a way to balance each of these 9 events in terms of how much time and attention you give to each one. Is it 5 minutes per, or is it 5 minutes here, 10 minutes there, 15 minutes there? This can be helpful for a teacher to think through, but it can also be a challenge in terms of the balance of the timing, I think.
0: Yeah, excellent point, Andy. I mean, I was just doing the math quick. I'm not a math whiz, but I was thinking, okay, if you were going to give equal time to each event in a 45 minutes class, 5 minutes. That's not much time. So I think that's a really good point that perhaps the gain attention part, you come up with something snappy to do and it's really only going to take 20 or 30 seconds to get everybody focused on you, which buys you more time for another part. And I agree with you that certainly using frameworks do help new teachers in particular, but also experienced teachers, because sometimes I know in my own teaching practice, I'm more comfortable or I'm fonder with a certain time in the lesson, and I might not really keep things evenly dispersed, so I might be giving short shrift to something. But I would also say that the idea of the structure that you mentioned is really good for teachers, but I also feel it can be very good for our students. I think our students gain some sense of security and confidence if they know that in every lesson, as Ajahn said here, we're going to see how this relates to real life. If they know that that's coming, it allows them to plan themselves as learners and possibly not to be so passive and waiting for everything to happen for them, but to be thinking, oh, when we get to the part where we talk about applications, I have an idea to share. So I think it helps teachers in that way, but also can be helpful to our students.
1: ค่ะทางหัวหินอาจารย์แอนดี้ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ากิจกรรมหรือว่า9ขั้นตอนของคุณของอาเย่ที่ได้กล่าวมาเนี่ยช่วยในแง่ของ

0: การเฟรมบทเรียนนะคะโดยเฉพาะการทำแผนการสอนและโดยเฉพาะครูมือใหม่ที่จะเห็นภาพในการจัดการการสอนชัดเจนขึ้นว่าจะเริ่มต้นสอนอย่างไรขั้นตอนน่าจะเป็นการอย่างที่เราเห็นในขั้นแรกๆก็จะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนจนกระทั่งถึงการสอนจริงแล้วลงท้ายด้วยการสรุปหรือทำเพื่อให้เห็นว่าจะนำไปใช้หรือ transfer ในการเรียนจริงๆอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์มาตี้ได้เสริมว่าคงจะไม่ใช่เฉพาะครูใหม่ครูที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็คงจะช่วยทำให้เห็นภาพตัวเองชัดเจนแล้วก็คงจะสอนได้ง่ายสบายใจเมื่อถ้าเราแพลนมาล่วงหน้าเราก็จะสามารถยืดหยุ่นเวลาปรับเวลาระหว่างการสอนได้ง่ายขึ้นถ้าเรารู้ว่าฉันจะใช้เวลาขนาดนี้สำหรับการนี้เมื่อเรามีประสบการณ์เราอาจจะขยายหรือว่าลดลงได้แต่ขณะเดียวกันเมื่อถ้าเรารู้ว่าเวลาทั้งหมดที่เราแพลนเป็นอย่างไรก็จะทำให้สอนง่ายขึ้นนอกจากนี้นักก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนมากขึ้นด้วยเพราะว่าการที่ในขั้นตอนหรือกิจกรรมหนึ่งทั้งจาก9ขั้นที่ว่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนแล้วจะเอาไปใช้อย่างไรจะทำให้ใช้อย่างไรในชีวิตจริงจะทำให้ผู้เรียนเขารู้ว่าอ๋อไปเดี๋ยวเขาจะเจออะไรกิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับฉันจะได้แพลนล่วงหน้าว่าโอ้น่าจะทำอย่างนี้มันเป็นอะไรที่ทำให้คนเรียนตื่นตัวว่าตัวเองจะได้เจออะไรเป็นการเตรียมตัวในการเรียนและขณะเดียวกันทำให้รู้สึกว่าเรียนแล้วจะได้อะไรจากมันด้วยค่ะ
1: All right, and now let's go to Nong Khai. What do you have to add to the discussion about how knowing about these nine events can help you in your teaching? Anybody from Nong Khai would like to share, please.
2: Very new here and break the ice.
1: Good, thank you.
2: Okay, for the nine events for Gaia is helping for the teaching in my class is as a listening for an idea.Listen to an idea for Hua Hin and Bangkok. Very interesting because it's a we are like a, in my opinion, we live in different society. Like I teach English in deep in the jungle in Nong Khai, the goal or desirable to learn English is not so much. Let's say, I think the important is to put them a goal and how to say for me in my class I put them like teaching kids for the age of 12 11 like this is a hard to start the way to start is I put them a goal how important of EnglishLike in the cultures of agricultural culture is hard to start, hard to say, because for me is now my class. I say if very soon in the next few years, now we are going to be a ASEAN community. We have to learn English. English is important. Give them an important events to sharing an English. You don't know how the future English would be important for you, like this.For my idea is it's different. Teach English in the jungle. Let's say thank you very much.
1: Yeah, thank you very much. I'm really glad that you made that point about the difference of your context. And as you said, you're teaching English in an agricultural community in the jungle, and these young students don't really understand why it's important.So if you think about Gagne's event, where you're talking about setting a goal and letting students know what the goal is, it seems that becomes particularly important. And what you were saying about helping students to understand that as Thailand becomes a part of this bigger entity called ASEAN, it's going to be important. But I really appreciate your sharing that particular challenge of,How do you inspire motivation when students really spend days right now when they're not in class living a very different life and they see their parents doing very different things and they might not yet be able to see the value of speaking English So part of what you have to do as part of your teaching practice is to try to, you know, show them that the future is going to be different and that learning English will help them in that future. But I'm very happy that you shared that particular dilemma from your context.
0: ทางหนองคายก็ได้กล่าวเสริมนอกจากทางกรุงเทพซึ่งหนองคายบอกเห็นด้วยจากกรุงเทพและหัวหินและเสริมว่าสิ่งที่ทางหนองคายได้นำไปใช้และเห็นความสำคัญในขั้นตอนที่ว่านี่ก็คือตอนขั้นที่มีการบอกจุดประสงค์คือการset goalให้ผู้เรียนโดยเฉพาะในบริบททางหนองคายซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมนะคะสังคมเกษตรกรรมเด็กนักเรียนก็มักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากนักเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้เอื้ออำนวยให้เห็นว่าจะเอาไปใช้อย่างไรอาจารย์ได้นำเสนอว่าก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้เห็นว่าภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากโดยเฉพาะในอนาคตซึ่งประเทศไทยจะก้าวไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นภาษาจะสำคัญก็เป็นการอาจารย์มาตี้บอกว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการเรียนภาษามากขึ้นค่ะ
1: All right, let's go on to question number 2. We already have a lot of really interesting topics that have come up in your sharing. I'm so grateful to all of you for contributing. So this is the second question and we're going to start with Hua Hin for this one. And then go to Nong Khai and end up in Bangkok this time. This is the question of interpersonal intelligence, which we discussed last time. And I think we agreed that this is something that's quite common because when you enter a classroom, there's always going to be something going on interpersonally. So why is it important in classrooms, but why is it also important in life? If you have a student who is not And yet, I realize from what you just shared that there's something quite profound about what happens in a small group. For one thing, maybe the more shy student can say something in the small group, and they might not be feeling comfortable to do that in the large group. So already you allow everybody a chance to make a contribution to either the picture or the story or the understanding. But then you mention at the end, there's a kind of a summary or a synthesis of whatever has been discussed in the small group. And this is an opportunity, if you remember back to other sessions, for a student to really demonstrate some higher order thinking skills from the critical thinking idea. So there's a lot that happens when we have people in the smaller group. And if the students are a bit shy, maybe the comfort of the small group helps them to gain some courage. Which then would allow them to develop perhaps greater interpersonal intelligence for other situations.
3: ค่ะท่านอาจารย์ที่หนองคายก็พูดถึงการที่แบ่งกลุ่มนะคะกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักเรียนของอาจารย์ทำก็คือแบ่งกลุ่มให้วาดภาพนะคะต่อภาพกันนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะเมื่อได้ภาพที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีการสรุปนะคะแล้วก็อาจจะแสดงความเห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์มาจี้ก็บอกว่าการที่ให้นักเรียนทำงานในกลุ่มเล็กๆเนี่ยจะช่วยอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ชัดก็คือว่านักเรียนที่อาจจะขี้อายจะไม่ค่อยอยากที่จะพูดคุยหมายความว่าไม่อยากจะแสดงความเห็นต่อหน้านักเรียนทั้งชั้นหรือว่ากับคุณครูนะคะก็สามารถที่จะแสดงความเห็นในกลุ่มเล็กๆของเขาได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่ให้นักเรียนเนี่ยสรุปในช่วงท้ายนะคะว่ารูปที่ได้เนี่ยที่ต่อจิ๊กซอว์กันทีละชิ้นเนี่ยนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะคะวิเคราะห์นะคะแสดงความเห็นเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนานะคะทักษะความคิดในขั้นสูงนะคะทักษะ critical thinking นะคะด้านการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: Great thank you and finally any other thoughts on interpersonal intelligence from our group in Bangkok Yes please thank you
4: Okay I agree that interpersonal intelligence is very important in the classroom. I usually let my students do like a project work in the classroom. They work in group and try to encourage them to show their idea. When they discuss something, I think that we can see that how to be leadership that my student can do. And I agree that for the slow student, and work with the good student, I think that is encouraged.

0: the slow one,
1: yeah.
0: try to speak more English
1: yeah.
0: and share the idea.
1: Yeah, yes. Wonderful. Yeah, I appreciate your commentary about how group work can allow somebody to emerge as a leader, maybe, but also that the idea that the faster or better or more proficient student can help the one who's having some trouble. And in a way, we develop part of interpersonal intelligence is really the thing that makes a community work. If you think about your neighborhood, where you live, your area, if there are people who can become leaders in your neighborhood, they maybe can help other people who are having some troubles or who need some help. So we think about, we create this collective feeling in the classroom, but it can spread out to our communities, and in a larger way, people can learn to be leaders and help one another. Thank you.
2: ค่ะที่กรุงเทพนะคะท่านอาจารย์ดารัตน์ก็ได้พูดถึงว่าอาจารย์มักจะให้นักเรียนของอาจารย์ทำกิจกรรมที่เป็นโปรเจกต์เวิร์กนะคะทำงานเป็นกลุ่มซึ่งเมื่อการนักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนี้ก็จะแสดงให้เห็นเลยนะคะว่านักเรียนคนไหนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำได้นะคะผู้นำกลุ่มนะคะช่วยดูแลในกลุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มก็คือว่านักเรียนที่เก่งเนี่ยก็จะช่วยนักเรียนที่อ่อนนะคะทำให้นักเรียนที่อ่อนเนี่ยหรือว่านักเรียนที่ขี้อายเนี่ยมีโอกาสที่แสดงความคิดเห็นมากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาจี้ก็บอกว่าเพราะฉะนั้น interpersonal intelligence เนี่ยนะคะเมื่อเกิดขึ้นในห้องแล้วเนี่ยนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะการเป็นผู้นำนะคะลักษณะการเป็นผู้นำเนี่ยก็จะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะก็จะทำให้เรามองเห็นแล้วเห็นแววว่านักเรียนคนไหนนะคะที่เขาจะเป็นผู้นำนะคะในชุมชนของเขาในสังคมของเขาต่อไปได้หรือว่าในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตจริงค่ะ
1: All right, our third question then for this morning is about projects that you have tried in your own classes.And the assignment was to find something from a text that you use to think about the nine events and perhaps choose one and to try to make it more interpersonal. And I know we have somebody who's going to share here in Bangkok, and from there we'll go on to Nong Khai second and Hua Hin. But first let's start with our colleague who has something prepared here in Bangkok, please. I turn the floor over to you.
2: ค่ะทางท่านอาจารย์ดารัตน์ก็มีเป็นภาพกิจกรรมของนักเรียนนะคะขึ้นYouTube นะคะซึ่งเราดาวน์โหลดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะจะคิดว่าอาจารย์ดารัตน์ to sum up a little bit before
1: I think what she did before the video yes please
2: okay ค่ะ
0: okay when I set for my lesson plan I usually ask myself that how can I see my student can use EnglishAnd the other thing, I think that let them practice, like practice make perfect, okay? And I usually let them do work together. My lesson last week is about eating out. It's like let the student ordering the food or recommend some food shop.In Nakhon Sawan, I think that they can transfer their knowledge from the lesson. From the lesson, I don't think that only for the test. I would love to see them use the language. So my student can recommend their favorite food shop in Nakhon Sawan, and you can see it on the YouTube.
1: Okay, thank you. As we're loading the YouTube,it's interesting. So here we have the idea of how do you use this language in real life, and then the students filmed. We saw a couple of YouTubes, and we selected this one. So please enjoy.
3: In a vacation or a holiday, if you want to hang out with your friends with a good food, a good drink, and a fantastic ice cream, this is the perfect use. Now.This is a rainbow cheesecake, and the most expensive cake in this shop.
4: This is a corn meal.
5: It's
4: Yakult lemon.

0: can't be so good.
1: Wow.
0: Okay, we go in here.
2: Come, please. Latte.
1: Oh, it's so good.
3: Obviously, we have our eggs.
4: It's okay. So the video goes on. I got to see the whole thing earlier, and the video goes on, and they do some very clever things with filming and the camera, and they make sounds. My thought when I watched the video before our session began is that Bittersweet should hire these guys to do their advertising, because I looked at the images and I thought, oh, it made me hungry, and I'll go and get that caramel latte or whatever the guy was talking about. So what's really nice about that project is you think about a group of teenage guys who maybe, you know, aren't sure they want to be studying or they want to work hard, and yet they took the time to make this very interesting video together and to practice using their English. So it really had that feeling of it was active, they were in the real world in a way, and they seem to enjoy the process, and then they end up with a product that's quite wonderful to watch. So summarize, we'll move on to Nankai after.
5: ภาพกิจกรรมของนักเรียนของอาจารย์นะคะที่จริงท่านอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนที่นครสวรรค์นะคะแต่อาจารย์มารับการอบรมที่กรุงเทพกับเราทุกครั้งเลยนะคะนักเรียนของอาจารย์เนี่ยก็สรุปแล้วก็คือว่าไปทำกิจกรรมนะคะที่ร้านเป็นการแนะนำร้านอาหารร้านขนมนะคะที่นครสวรรค์นะคะแล้วก็อาจารย์มาตี้ก็บอกว่านี่แหละเป็นการที่เชื่อมโยงนะคะบทเรียนในห้องเรียนไปสู่ชีวิตจริงนะคะอาจารย์บอกว่านักเรียนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ค่อยอยากเรียนหรอกนะคะภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยอยากทำการบ้านแต่พอให้มาทำการบ้านที่นักศึกษาเป็นกิจกรรมอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งซึ่งแปลกใหม่แล้วเขาก็สนุกไปด้วยจะเห็นว่านักเรียนทุกคนนี่สนุกสนานแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้เขินเลยนะคะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีด้วยแล้วก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริมมากๆค่ะ
4: Great so anything from Nankai can you share something that one of the teachers triedwith regard to interpersonal intelligence and a text, anything at all. You don't have to have a video to show us. If you just want to tell us something that you tried, who would like to share?
5: ค่ะ ท่านอาจารย์ที่หนองคายค่ะ เชิญค่ะ
4: Thank you.
6: For a very nice video and very enjoy it. For my experience about using some kind of interpersonal experience, like put my student in group and give them a big paper, like then make them put them in a different topic to use, like you guys are writing some word about something in the refrigerator. Another, in the garden, to try to searching some vocabulary that's interesting them. Then later they put them in the like a word release. Then they come to in front of the rooms and make a presentation, learning to be the leader, the presenter, many different role to learn together. That's something that I do with my class for the very young students. Thank you very much.
4: Right. Thank you very much. I mean, again, another wonderful example, even with very young learners, of having them generate

0: the material together. In this case, he uses a big sheet of paper. The teacher puts out the subject. The students have to do some kind of brainstorming. And then the idea that somebody gets to be the leader. Somebody is the one who has to present the ideas of the whole group. And in order for somebody to do that, even if at any age, if they're young or older, it means they have to listen carefully to the ideas of everybody in order to be able to present them. So that's a wonderful example of, you know, one of, I'd say, the interpersonal intelligences is being a good listener so that you can then portray the information.
1: ค่ะทางหนองคายได้เสริมในส่วนที่ทางหนองคายได้ทำซึ่งน่าสนใจมากเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนไปทำลักษณะคล้ายๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆเป็นเหมือนโปสเตอร์คือเท่าที่ฟังก็คือให้จัดเป็นกลุ่มแล้วอาจารย์ก็จะให้ตัวท็อปิกมาเช่นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ในตู้เย็นหรือว่าในการ์เดนเป็นลักษณะเหมือนเล็กซิคอลเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์ออกมาซึ่งตรงนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็เสริมบอกว่าเป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันมีทั้งผู้นำมีทั้งผู้ตามแล้วขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมเรื่องของ multiple intelligence มากเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกันในการทำงานชิ้นนั้นอาจจะต้องใช้ศิลปะบ้างอาจจะต้องใช้ความรู้ทางภาษาบ้างก็จะมีการแบ่งปันไปสำหรับผู้ที่มีความสามารถแตกต่างกันอันนี้ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
0: Thank you. Now finally to Hua Hin, would anybody there like to share something that you have tried? That in your own teaching that tries to

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำญาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: together. And any issue that they need to discuss, and the issue that's club up. For example, increasing vocabulary can enable students to express the need for help or a lack of understanding in certain area. And this can certainly help to improve their overall educational success in English in the future.
1: Great. Thank you. That was a very nice kind of a comprehensive response about all the various things that you do, but also the outcomes of that. Again, you're starting by talking about group work, but also using that to stimulate memory of events or topics that happened in a prior lesson. So asking the students to use their English language skills with each other to try to remember what happened before, to review, so that they're ready to go on to the next thing. You also talked about confidence. And I do think that, I mean, you're right, that students have to be able to speak not only to each other, but to the teacher in order to clarify what might be understood and not understood. And certainly, when a student begins to be able to express their understanding or lack of understanding using English rather than reverting to using Thai language, that's definitely a big step for students when they can even express what they don't understand using English. I think we see the confidence of the students grow in that element. So good, thank you very much.
2: ค่ะทางหัวหินอาจารย์ก็ออกตัวว่าเป็นอาจารย์เพิ่งมีประสบการณ์น้อยแต่สิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวมานี่เห็นชัดว่าอาจารย์เก่งมากนะคะอาจารย์ได้พูดว่าขั้นตอนที่อาจารย์ให้ความสนใจคือเรื่องของการนำเอาความรู้เดิมมาโยงกับความรู้ใหม่ในที่นี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอคำศัพท์ซึ่งจะพยายามเน้นให้นักเรียนรู้จักใช้ที่เรียกว่า language schema ก็คือความรู้ทางภาษาเดิมที่เขามีอยู่เพื่อจะมาทำสร้างประโยคใหม่โดยที่เป็นการเรียนโดยเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อจะส่งเสริม interpersonal intelligence พร้อมกันนี้อาจารย์ก็ได้ขยายความว่าจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกว่าเขาได้ใช้ภาษาโดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาได้ทั้งการถามตอบเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์มาตี้ก็เสริมว่าสิ่งนี้แหละที่จะเป็น big step สำหรับนักเรียนให้เขารู้สึกเขามั่นใจในสิ่งที่เขาทำเห็นความก้าวหน้าของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนแม้กระทั่งจะเป็นการถามในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจก็แสดงถึงศักยภาพของตัวเขาเองค่ะ
1: All right, we're on to our next topic, which is the focus for some new information. We've done a nice review of things that have gone before. Today we're going to try to draw insomething about naturalist intelligence. And we're going to look at a couple of techniques that, again, are not going to be brand new. One is something we've looked at before, which is non-linguistic representations, and also the use of questions and cues. You have a handout that I'm going to ask you to pull out. It looks like it's a single page, and it's got natural intelligence highlighted, and there's two columns. One is common characteristics, and the other one is career matches. You haven't been asked so far to chat with your partner, but now is going to be your chance to do so. I would like you to look at the common characteristics of the naturalist intelligence, and first of all, to assess yourself. Do you think that you have strong naturalist intelligence? Is it something that's very important to you? But also, can you think of a student that you've worked with who maybe has particularly strong natural intelligence? So you see, we've got these list of characteristics here.

0: ูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางเกษตรกรรมอาจารย์ก็จะมีคุณพ่อที่ทำงานเกี่ยวกับทางฟาร์มซึ่งท่านไม่เคยที่จะไปรับฟังว่าวันนี้จะมีพายุหรือไม่มีแต่ท่านก็ดูจากเมฆและสามารถบอกได้ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มีอยู่จากการทำงานมาตลอดชีวิตซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับทักษะทางด้านนี้ซึ่งอาจารย์บอกว่าทางต่างจังหวัดก็น่าจะมีนักเรียนที่จะมีความสามารถด้านนี้ได้ชัดเจนกว่าทางกรุงเทพซึ่งจะเป็นเรียกว่าชีวิตเมืองค่ะ
1: Okay, so go ahead and chat with a partner, and then we're just going to ask for some contributions of any examples from your own life or your own teaching experience. We'll just kind of take random offerings. So go ahead and talk with your partner.
0: It's not matching. ค่ะในคอลัมน์ทางซ้ายนะคะที่เป็น common characteristics เฉพาะด้านนี้เท่านั้นก่อนนะคะ

0: and I can add more vocabulary that they don't know about the pet. And they love talking about their pet. What is it? What do they look like? And how's the characteristic of each pet? And it's quite easy that we can expand from like a speaking activity to writing activity. They can write about their pet, even it's just like a short paragraph, but it's so wonderful. And one of the story is quite fun and something funny that we learn from that pet. So I think most of my students, they love to talk about pet.
1: Yeah, no, isn't that interesting? So the idea of the characteristics of an animal, somebody who lives with a family but is an important part of the family but is an animal. It's interesting. So you've already noticed that that's a topic that many students enjoy and enjoy talking about and writing about. What's another example from anywhere? Anybody, Bangkok, want to offer something? Yes, please. We have a volunteer here. Thank you.
2: Good morning, everybody.
1: Morning.
2: For the student in Bangkok, sometimes they have no place or thing to do for something. But for the student that I observe them, they like to observe the nature and like to camping. For one time per year, we take the student to go to the zoo. They like to talk about everything. For example, for the animals or the tree or all. And they, when they come back to the school, they like to talk about that for about a week per week like that. Yeah. And they like to do to act like the animal, like this. Yes.
1: Right. Okay, thank you. So yeah, this is a point that even for the students who live in the very big city of Bangkok, if they can get out and get into the natural world, sometimes it gives them a lot to talk about. They're excited and interested, and also just visiting the zoo, and then maybe acting or playing as if they're one of those animals. Anything else? Anybody from Nong Khai want to add something to that about what your students like or what you like to do in nature?
3: Hello. In my school, many students always talk about the nature. They always talk about swimming in the pond. They are going to the field. As in the nature, we don't have going to the market, going to the sea, going to the supermarket, but we are talking about swimming in the pool, going to the field for planting something in the field like this. Thank you.
1: Right. Yeah, thank you. I mean, I really appreciate that designation between going to the cinema, going to the supermarket. Oftentimes in the textbooks that we have been given, students, the people, the characters in the book are doing things like that. Whereas your students are talking about planting something, swimming in the pond, so you can see how their own life, because it revolves more around the natural world than it would perhaps in a big city, they have a different orientation. So I have a little summary of all three. Thank you.
4: ท่านอาจารย์จากทั้งกรุงเทพนะคะหนองคายแล้วก็หัวหินนะคะก็มีความเห็นตรงกันอย่างหนึ่งนะคะคือว่านักเรียนของเราเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมชาติพูดถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีอะไรที่จะพูดถึงมานำเสนอมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการเรียนการสอนนะคะการทำกิจกรรมนะคะเพราะว่านำสามารถนำมาผสมผสานได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์ทากรุ งเทพก็บอกว่านักเรียนของอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปอยู่ในธรรมชาติเท่าไหร่ในขณะที่นักเรียนของท่านอาจารย์ที่หนองคายเนี่ยมีโอกาสมากมายนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะธรรมชาตินะคะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้ค่ะ
1: All right so we it's important that we acknowledge some of the questions that come around multiple intelligences in general but for some reason the naturalist intelligence specifically has raised some questions.You have in your packet a short article. The title is Newer Views of Learning. It's several pages long. I'm not sure it's worth putting up on the visualizer, but it's just something for you to read. So one of the questions that has emerged is the natural intelligence a true intelligence? Or is it an interest?And even as our colleagues in Nong Khai tell us, it's actually part of the context of their students' lives day to day to day. It's really what they do is they spend time in nature. So is it a very different way of seeing the world, or is it based on how people interact in the world? But if we're going to say that about the naturalist intelligence, couldn't we say that aboutrhythmic musical intelligence also. Couldn't we say it about mathematical intelligence also? That perhaps do we become interested in something because we're good at it, or are we good at it because we're interested in it? It's a little bit of a chicken egg kind of thing. Which comes first? And I would like to hear your thoughts. I'm going to let you just chat with a partner after we have translation, but I just have one example to give, and that is, I'm sure you have seen, I have seen very small children, for example, who love to just get down in the grass and look for little creatures. You know, they want to find the insects. They can be very small, 2 years old, 3 years old. They're just so curious.Or they want to watch the birds, whereas another child, same age, could care less. So it almost looks like something that comes to that child naturally. Or perhaps somebody who I've also known small children who have a beautiful voice for singing and love to sing and will start singing almost before they can talk, and another child who doesn't care.About music. So I think we can make the case that maybe there is natural inclinations, but I'm going to ask for translation, then just a couple of contributions quickly to the thought of, is this an intelligence or is it just an interest?
2: ค่ะอันนี้เราจะมาอยู่คำถามที่เราจะลองมาคุยกันนะคะว่าความสามารถพิเศษหรือ intelligence เนี่ยมันเป็น intelligence หรือความสามารถที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองหรือเป็นแค่ความสนใจอาจารย์มาร์ตี้ยกเคสว่าอาจจะมีเป็นไปได้ที่เด็กอายุยังเล็กอยู่แต่ว่าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเกินกว่าเด็กในวัยของเขา คือในขณะที่หรือว่าเด็กบางคนจะร้องเพลงได้ไพเราะในวัยที่เพื่อนๆ เขาในวัยเดียวกันยังทำอะไรไม่ได้อันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวแต่ที่ถ้าเรามามองดูในเรื่องของความสามารถพิเศษเหล่านี้หรือ intelligence เหล่านี้ที่เข้ามาในห้องเรียนเราคงจะต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางด้าน naturalist เนี่ยเราจะมาดูว่ามันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษจริงๆที่เรียกว่า intelligence หรือเป็นเพียงความสนใจที่เรียกว่า interest อาจารย์ก็อยากให้มาลองมาคุยกันจากประสบการณ์ของเราที่เราสังเกตจากผู้เรียนในห้องเรียนที่เราคลุกคลีกับนักเรียนนะคะว่าสิ่งนี้เราจะเรียกมันที่เกิดในห้องกับนักเรียนเราเนี่ยเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษหรือเรื่องของความสนใจค่ะ
1: Okay, so does anybody have an opinion about this? Is it a true intelligence or is it just an interest? And can you give me an example? So anybody from any three sites, if you want to put your hand up, if you've got something you'd like to say.
2: อาจารย์บอกว่าจากที่ไหนก็ได้นะคะสนใจที่จะตอบสามารถจะยกมือตอบได้เลยนะคะพร้อมกับ
5: ช่วยให้ตัวอย่างหลักฐานที่ประสบมาเพื่อจะสนับสนุนค่ะ
1: Great, we have a contribution right here, please, thank you.
6: Good morning, everybody. I have a student, and she doesn't pay attention

0: lesson, but I observed that she liked to draw pictures. She can draw it very well, so I think this is her intelligence. Not interesting, but she always, because she always draw all the time. So I tell her parents to send her to study more art.
1: Yeah, thank you. Yeah, that's an excellent example. It's not like she's just sort of choosing to do this. It's what is kind of coming out of her. It's the way she is, and it's her way of expressing herself. So she may not like the studies so much, but she loves to draw. Yeah, that's a great example. Anybody else want to offer another one, either about naturalist intelligence or any of the intelligences, your observations of your students or yourself? One more contribution? Hua Hin, Nang Kai, anybody? Yes, please, go ahead. Nang Kai, go ahead. Yeah.
2: And I observe for, I have experience for teaching kindergarten to the high school level for my past. As I can see, our duty for the teacher is inspire them, like give them to taste what ability they have. I teach kindergarten, I let them sing a song, like today it's raining, we sing singing in the rain, whatever, to inspire them, yes. And right. If someone, when I telling them story, some kids want to tell the same, we let them do, and then see the ability how to develop them, like the memorizing, to inspire them, to see how they like. Whatever the ability they have, that is that's my experience to
1: give them. Great. Yeah. Thank you. It comes from somebody who is teaching the whole range from the small children all the way up through high school. But I love that you use the word two or three times, inspire. And I do believe that thinking about multiple intelligences can help us to inspire students. So perhaps we have those students, to go back to the naturalist intelligence, who really don't like to be inside. They are thinking all the time about going outside, about going home, about playing, about swimming in the pond, about taking a walk in the forest or going to the park in Bangkok. We have people who perhaps prefer that. So how do we get them to sort of be inspired by what they're interested in? And I really like your comment that that's our job as teachers, to try to find some inspiration.
3: ท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ได้พูดถึงนักเรียนของท่านอาจารย์นะคะที่สังเกตว่าไม่ชอบเรียนหนังสือแต่ชอบวาดรูปนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็เลยได้บอกผู้ปกครองว่าให้ส่งเสริมทางด้านศิลปะให้มากขึ้นท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์ในการสอนทั้งเด็กเล็กจนถึงเด็กโตเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะในเด็กระดับอนุบาลนะคะประถมต้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่านักเรียนเนี่ยชอบอะไรชอบร้องเพลงชอบเล่านิทานนะคะหรือชอบวาดรูปนะคะแล้วก็คือพยายามหาทางนะคะให้เหมาะนะคะให้กับการที่จะอาจารย์ใช้คำว่า inspire นะคะบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นการจูงใจให้นักเรียนเนี่ย อยากที่จะเรียนรู้นะคะโดยผ่านกิจกรรมเหล่านี้ผ่านทักษะเหล่านี้นะคะเพราะนั้นเราก็ควรจะต้องเรียนรู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยมี intelligence ด้านไหนมีแนวโน้มที่จะสนใจด้านไหนนะคะแล้วก็ส่งเสริมใช้เป็น tools นะคะในการที่จะให้นักเรียนเขาพัฒนาเรียนรู้ได้ค่ะ
1: All right, so as we have done in the past, we're going to look at some of the best practices. You remember on our first session, there was a table of contents from a book. These are the research-based good practices that teachers can use in the classroom. And these are related to the naturalist intelligence, but also related to other intelligences. So the two things we want to look at briefly today, they're not new to you, I'm sure. One is the idea of non-linguistic representations. The other is the idea of cues and questions.

0: and advance organizers. And I'm just going to run through some examples of this quickly and then ask you to look at, again, one of the texts in your little handbook. When we talk about non-linguistic representations, I know you all use them. I've seen the graphs and the pictures that you have drawn to demonstrate some of the activities you do in classrooms. There's many things, from graphs, interlocking circles, pie charts. The idea with a linguistic, non-linguistic representation is that it includes words. It can include, it might not, but the visual is equally important to the words. So you try to add something that triggers another part of the mind in addition to the words. I could have this slide just as a slide that talks about how to have a healthy lifestyle. It might be just a list, and that would be fine. It would have the same information on it. But when I portray it this way, it now has the indication of arrows, which makes us think about a process. So we say, okay, a healthy lifestyle brings us a healthy body and mind. So if we do healthy things, we have a healthy body and mind, which gives us, hopefully, a longer life and greater well-being being the goal. So when I put the idea into a non-linguistic representation, I mean, it has words, but the arrows, it gives us an idea of a process. Maybe just summarize that one, and I'll go on to the next one after.
1: Okay. อาจารย์มาเจก็พูดถึงvisual นะคะ non-linguistic representations นะคะว่าvisual เนี่ยก็มีความสำคัญพอๆกับคำนะคะ words นะคะหรือข้อความอาจารย์ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่อาจารย์นำเสนอให้เห็นเป็นรูปเหมือนกับเป็นลูกศรนะคะก็เริ่มจาก healthy lifestyle นะคะซึ่งนำไปสู่ healthy body and mind นะคะก็คือจะต้องมี healthy body and mind นะถึงจะแล้วก็สิ่งที่ตามมาก็คือ longer life greater well-being นะคะคือมีชีวิตยืนยาวตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือภาพ visual พวกนี้นะคะซึ่งมีคำเล็กน้อยนะคะคือจากภาพอันเนี้ยยกตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นมาจากเท็กซ์ทั้งเรื่องเลยก็ได้แต่ว่าสรุปมาเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งนักเรียนที่มีทักษะทาง Visual Intelligence เนี่ยนะคะก็อาจจะมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นถ้าเรานำเสนอเข้าในลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะ
0: So I'll just show you two other of these quickly and then we'll move on to the second topic which is questions. So here's another oneanother visual that could be used for greater well-being. And in this case, we might ask the students, what are numbers 1, 2, and 3? What are 3 things that could lead to greater well-being? And we ask them to say what they think would belong in this visual. Or here's another one. Person number 1 eats well and gets sleep. Person number 2 eats well, gets sleep, and exercises. So again, we demonstrate through an image what can help the second person to be more healthy. Maybe just quickly.
1: ค่ะจากภาพถัดมานะคะก็จะเห็นว่าเป็นการใช้ visual นะคะในการที่จะนำเสนอนะคะความรู้นะคะโดยที่ภาพที่สองเนี่ยที่เหมือนกับเป็นกรวยเนี่ยนะคะมีเลข1 2 3เนี่ยก็คำก็น้อยลงนะคะค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยตีความนะคะจากภาพที่เห็นนะคะว่าอะไร1 2 3 factor ซึ่งจะนำมาสู่ greater well-being นะคะแล้วก็ภาพถัดมาก็อันนี้ก็เป็นการลักษณะนำเสนอในสาที่เป็นให้เห็นสมดุล นะคะของคน2คนนะคะว่าคนหนึ่งเนี่ยกินได้นอนหลับกับอีกคนหนึ่งกินได้นอนหลับแล้วก็มีการออกกำลังด้วยนะคะก็จะเห็นว่าคนไหนที่น่าจะมีความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดีกว่ากันค่ะ
0: โอเค I just brought these in simply to remind you that anytime you can add another element to your presentation another way of thinking about it

0: you probably are going to touch on additional types of intelligence in the student. Now, we're going to look a little bit now at questions and advanced organizers. This, again, is not a new topic for you. This is something that many of you do, and I've seen examples of this. But the idea of questions as getting students starting to think, giving them clues or cues, which causes them to have to come up with an idea about what might be coming, all of this is stimulating to our learners if we're trying to encourage new ways of thinking. When we focus on questions, there are a number of topic areas that, again, you probably all use, but I'm just going to run through them briefly before you have a chance to just look at one of the texts in our book. Questions, obviously, can be about things or people, actions, events, states of being, meaning how people are feeling or what's going on in their mind. So under things or people, and then I'll get a little summary of this, what action does Marty usually do in her first hour after she wakes up? So we're just trying to think habitual things that might go with the text. You might find that the text now has something different happening, but as a way of thinking about it, we might say, what would Marty usually do? How is a pen usually used? Maybe in this case, the pen is being used for a very different purpose. But when we ask, how is it usually used, we already have the students thinking. What is a steering wheel part of? Typically, it's part of a car. Maybe it's part of something else in this case. So this is, again, we can use questions to trigger students' curiosity about something.
1: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่า cues หรือ clues นะคะคำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้การอยากเรียนรู้ของนักเรียนนะคะและอาจารย์ก็ยกตัวอย่างนะคะคำถามซึ่ง อย่างเช่นคำถามที่บอกว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอาจารย์มาร์ตี้นี่ชอบทำอะไรนะคะในแต่ละวันนะคะหรือว่าชอบทำอะไรในช่วงแรกของบทเรียนของการสอนของอาจารย์นะคะหรือว่าคำถามที่สองอย่างถามว่าปากกาเนี่ยปกติใช้ปากกาทำอะไรซึ่งอาจจะเป็นว่าในบทเรียนนั้นนะคะมีคนใช้ปากกาไปในวิธีใช้ในลักษณะอื่นนะคะซึ่งแตกต่างจากการใช้ปากกาในการเขียนทั่วไปนะคะเราก็จะให้นักเรียนมาคิดเพิ่มว่าปกติเราใช้ปากกาทำอะไรนะคะหรือว่าถามว่าคำถามที่3ว่า what is the steering wheel part of นะคะอย่างเช่นถามว่าไอตัวไอที่หมุนพวงมาลัยนะคะหรือว่าลักษณะเป็นล้อเนี่ยเป็นพวงมาลัยเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะคะปกติพวงมาลัยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของรถแต่ว่าในเรื่องนั้นที่เราเรียนรู้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์อีกลักษณะอื่นก็ได้นะคะในการทำอย่างอื่นก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยนะคะคิดใช้วิธีคิดวิเคราะห์นะคะคำถามนี้สำคัญมากๆไม่ใช่คำถามธรรมดาในเทคซึ่งเราอ่านคำตอบหาเจออยู่ในนั้นไม่ใช่นะคะถามให้ beyond นะคะให้นอกเหนือจากนั้นให้นักเรียนนี้คิดใช้ความคิดค่ะ
0: And then we have just briefly actions like what usually happens when a car is going too fast and has to stop quicklySo again, we can have the action of asking students to imagine what usually happens when. So one thing leads to another thing, the cause and effect kind of thing. So now, we're rapidly running out of time. I would like you to find, please, in your book. So again, we're looking at Say Hello 6. We already looked at this. It's on page 113 under Say Hello 6. And you remember, this is the page where we've got the two friends, Pichit and Sam, their plans to make a trip to Gossamet. So we looked at this in the first session. So if you can find that page.

0: and don't know where is this island. And then we can ask them, is this an island or land? And about the nationalist intelligence questions, it's maybe something that we ask them about animals or plants or three other people there. So we have some questions about this. What kind of animals can you see there? Or what kind of people will you meet there? Or what kind of plants can you see in Summit Island? Or what will you do there? What can you buy? Like this. Okay, right. That's all we have. Maybe yeah, it's all about the nature.
1: No, that's wonderful. That's wonderful.
0: Thank you.
1: Because again, I think one of the ways, I appreciate you mentioning the level of the student, because obviously we want to gear our questions for the right level of our student. But also it's interesting that that might be a way of discovering the intelligences of your student. There might be somebody in the class who really knows a lot about what kind of plants grow near the beach on an island. And maybe they actually can say, oh, we're going to see this one, and we're going to see this one, and that'll be interesting. You'll find out that they actually know a lot about the natural world. So you offered many great examples. If we could just summarize all three, please.
2: จากทั้ง 3 แห่งนะฮะก็ได้มานําเสนอเรื่องของตัวอย่างคําถามนะฮะจากที่ฟังมาทั้ง 3 แห่งก็จะพบว่าอาจารย์ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะที่แตกต่างกันซึ่งน่าสนใจมากอย่างอาจารย์ทางกรุงเทพก็จะเน้นเรื่องของการนําเอาภาพเพื่อให้นักเรียนได้เห็นแล้วก็พูดเกี่ยวกับภาพ โดยพยายามถามว่าในเรื่องของสิ่งที่ความชอบหรือไม่ชอบหรือเห็นอะไรในภาพเพื่อจะโยงเข้าไปสู่การอ่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวบทเรียนขณะเดียวกันอาจารย์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอคำศัพท์ที่น่าจะเจอในห้องในบทเรียนด้วยที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทะเลต่างๆส่วนอาจารย์ทางหนองคายก็ให้อีกภาพหนึ่งซึ่งดีมากซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสริมว่าอันนี้น่าจะดีสำหรับถ้าเราอยู่ในหนองคายที่เด็กไม่เคยเห็นทะเลก็คงจะนึกภาพไม่ออกจะเล่าเรื่องทะเลก็จะเบี่ย ท้องฟ้าแจ่มใสให้เขาเห็นภาพว่าท้องฟ้าลักษณะนี้เรารู้สึกอย่างไรหรือเป็นอย่างไรก็เป็นการนำเข้าความมูดในเรื่องของทะเลเข้ามาบ้างนะคะส่วนนี้เป็นเรื่องของทางด้านธรรมชาติหรือ naturalist ซึ่งตรงกับทางหัวหินก็เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติแต่ทางหัวหินก็จะใช้ประเด็นเรื่องของความรู้ knowledge ที่เป็นทางเรื่องของเช่นไปเกาะเป็นอะไรความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์หรือว่าพืชที่เราจะเจอในธรรมชาติในลักษณะที่เป็นพวกเกาะหรือชายทะเลเพิ่มเติมซึ่งเหล่านี้อาจารย์จะเห็นความหลากหลายหรือความแตกต่างของการตั้งคำถามที่จะไปสู่การนำเข้าสู่บทเรียนค่ะ
1: Great So I have one more question I really want to focus on the bottom bullet there and we won't go to all three sites This is another question where people can just throw up your hand and offer a commentWhat makes a question a good question? What are some qualities of a good question that teachers can ask? One that really helps the student to learn, brings out, is very helpful to our students. So can anybody offer a couple of criteria?
3: คำถามสำคัญมากเลยนะคะ What makes a question a good question คำถามที่ดีเป็นอย่างไรอาจารย์มีความเห็นไหมคะท่านใดมีความเห็นยกมือได้เลยนะคะ
1: Just one or two thoughts Do you have a thought? Please, thank you
4: The question can answer the concept of that listen Yes
1: The question answers the concept
4: Can tell the concept of that listen. Yes.
1: Of the listener. Okay. So the question gets at what the person understands.

0: stands?
1: The question can answer the goal of that lesson.
0: I see, yes. Yes, yes, it's related. It's going to help show the goal of the lesson. Right, yeah, so it's connected. It shouldn't be some question that comes from nowhere. It's connected and related to the concept or the goal. Thank you, absolutely. What else? Another contribution from somewhere?
2: Good morning.
0: Hi.
2: We should not tell the question, the answer for the student.
0: Right. So this is a basic principle.
2: Yeah.
0: I'd say I agree with you. It's an important one.
2: Yeah.
0: That the question is a genuine question for the student to answer. We don't tell them what the answer is. We wait to see what they say and what they think. In a sense, we call that sometimes an open-ended question. It means we actually are curious. We want to know what the students know or think. And I would add one more criteria myself, and that would be that we want to avoid questions where the answer is yes or no. Those questions are too easy. Too easy. We don't have to think. So, do you enjoy the beach? Yes. Better question is, what do you enjoy about the beach? That forces the students to think. Okay, let me then we'll go to the assignment.
3: ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าคำถามที่ดีนะคะทางอาจารย์ทางครูพี่ก็บอกเป็นคำถามที่โยงไปถึงเป้าหมายนะคะจุดมุ่งหมายของบทเรียนนั้นๆ นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่คำถามที่จะที่สามารถได้คำตอบได้ง่ายๆหรือเราได้บอกคำตอบกับเด็กนะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็หมายถึงเป็น open ended question นะคะก็คือว่าคำถามปลายเปิดนะคะไม่ใช่ว่าให้หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ yes หรือ no อย่างเช่นถามว่า Do you like going to the island? ก็มีคำตอบแค่ yes กับ no เท่านั้นนะคะถ้าถามว่า what do you like about the island นะคะ spending a holiday on the island เนี่ยก็เด็กก็เป็นคำถามปลายเปิดซึ่งเด็กก็จะสามารถคิดตอบได้แต่ประเด็นนึงคือว่าเราในฐานะที่เป็นครูเราต้องไม่กลัวที่จะตั้งคำถามปลายเปิดอาจารย์บางท่านนะคะมีความรู้สึกว่าควบคุมไม่ได้คำตอบของนักเรียนแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะคะเราไม่ต้องควบคุมคำตอบของนักเรียนเราก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นของเขานะคะทุกอย่างนี้รับได้หมดนะคะถูกต้องหมดนะคะถ้าเผื่อว่าเขาตอบที่เป็นเกี่ยวกับในบทเรียนนั้นแม้จะเป็นคำตอบจากคำถามปลายเปิดก็ตามค่ะ
0: All right, so for next time I'm asking you to please bring your good observation skills and watch your students carefully to see if you can begin to figure out. We already have the one colleague who notices that she has a student for whom visual intelligence is very strong. But really watch your students carefully to try to see what kinds of intelligence you see. And you're going to bring some examples. It's fine if you bring just, you can just tell the story of your class. You don't have to bring something on paper or a video clip, although we love to see them. But you can just bring the story. And think about these questions. Are there ways that you can increase access to naturalistic intelligence in your classes, regardless if they are in Bangkok, or in the jungle at Nong Khai, or on the beach in Hua Hin? Is there ways that you can increase access? And can you also think about how you use questions and bring some examples of types of questions you use? This will be for 2 weeks from today. I'll let you summarize and then I'll close us out.
3: ค่ะคำถามการบ้านนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะคือว่าอาจารย์มาจี้บอกว่าไม่ต้องมานำเสนอเป็นภาพเป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะคือว่าให้อาจารย์เนี้ยไปสังเกตนักเรียนของอาจารย์นะคะว่านักเรียนของอาจารย์เนี้ยมีintelligence ในลักษณะอะไรนะคะแล้วก็จะมีทางโดยเฉพาะ naturalist intelligence ที่เราเรียนไปวันนี้เนี่ยนะคะจะมีทางที่เราจะเพิ่มพูนทักษะนี้ให้กับนักเรียนของเราได้ไหมนะคะค่ะจะโดยผ่าน

0: กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ที่หนองคายนะคะอาจจะได้เปรียบหรือว่าท่านอาจารย์จากหัวหินอาจจะได้เปรียบมากกว่าท่านอาจารย์ที่กรุงเทพก็ได้นะคะในแสนนี้แต่ว่าทางกรุงเทพเราก็มีเหมือนกันนะคะที่เราสามารถที่จะเชื่อมโยงธรรมชาติเข้ามาในห้องเรียนของเราได้อาจารย์ทำได้อย่างไรนะคะโดยวิธีไหนแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าอาจารย์ใช้คำถามลักษณะไหนนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนหาคำตอบเองแน่นอนต้องไม่ใช่ yes no แน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือว่าเราต้องไม่กลัวนะคะที่จะตั้งคำถามปลายเปิดไม่กลัวที่นักเรียนจะตอบคำถามซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะเพราะว่านั่นเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดเรียนนะคะให้นักเรียนรู้จักคิดนะคะไม่ใช่เรียนเพื่อท่องจำหรือเรียนเฉพาะในบทเรียนเท่านั้นค่ะ
1: All right so I want to wish you good luck with your work and continue to focus use reflection think about what you're doingCompare them to other ideas that you have learned. Next time, Ajahn Shay Sanchez will be with you. And I will be watching on the television. So please bring your ideas so I can see what you have come up with in the lesson. So until I see you again, I wish you very best luck, good teaching,
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็การบ้านที่อาจารย์มาที่มอบหมายนะคะก็เราจะต้องนำเสนอให้อาจารย์เชในคราวหน้านะคะก็อาจารย์เชรอนซันเชสค่ะจะเป็นวิทยากรท่านต่อไปของเรานะคะซึ่งเราจะพบกับท่านในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบการอบรมเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันในครั้งหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: หลังจากที่เหล่าคุณครูปฐมวัยได้ออกเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้และศึกษาวิถีพุทธวิถีธรรม
1: ธรรมชาติเป็น9บันไดต่อขึ้นสู่ธรรมะเป็นตัวที่จะต้องต่อเข้ามาสู่เรื่องของธรรมะที่แท้สัจธรรมก็คือโดยครูบาอาจารย์หลังจากที่เรากลับมาจากป่านี้ก็มีครูบาอาจารย์นะคะก็คือท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณจากวัดยานเวสกวันท่านได้มาให้ธรรมะการเป็นชาวพุทธที่ดี
2: ตัวธรรมชาติเองเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์เรานั้นเสมอกันขอให้ทุกคนซึ่งอยู่ร่วมโลกและร่วมกฎธรรมชาติเดียวกันนี้รักษาตัวให้อยู่ในเกณฑ์อย่างต่ำที่จะไม่ทำการที่เป็นการละเมิดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นและเป็นการก่อความเสียหายนะแก่ตนเอง
3: วันนี้ที่คณะคุณครูได้นิมนต์มาก็คือมาบรรยายธรรมแล้วก็มาสร้างความรู้ความเข้าใจกับคุณครูที่นี่เพื่อจะให้รู้เข้าใจถึงหัวข้อในเกี่ยวกับเรื่องชุมชนอริยวัฒน
2: ์ถ้าเป็นมนุษยชนโดยทั่วไปความเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีธรรมะที่เป็นหลักสำคัญก็คือศีล5เป็นมนุษยธรรมข้อ1ส่วน1ที่จะทำให้ความเป็นมนุษย์นั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดเราพัฒนายิ่งขึ้นไปทำให้เป็นชุมชนกัลยาณมิตรที่ทุกคนเป็นคนดีร่วมกันในชุมชนในสังคมนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ถือปฏิบัติตามหลักเรียกว่าเป็นกุศลกรรมบถสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้น
3: ก็คิดว่าคุณครูทุกท่านก็เป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามาพอสมควรก็เป็นสิ่งที่มองเห็นว่าเราก็น่าจะอบอุ่นใจสบายใจได้ว่าทุกท่านมีความเป็นคุณครูวิญญาณของคุณ

0: ครูอยู่มนุษย์เรานั้นจะต้องฝึกศึกษาเรียนรู้เข้าใจตั้งแต่วัยปฐมวัยเป็นต้นไปถ้าครูเข้าใจธรรมชาติแล้วก็หากิจกรรมให้กับเด็กในปฐมวัยนี้ให้สอดคล้องกับวัยของเด็กแล้วตมามั่นใจได้ว่าคำสอนของพุทธศาสนานั้นก็จะลงลึกไปถึงเด็กเติบใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นการฝังรากในวัฒนธรรมแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องเป็นระบบด้วยดี
1: ครูที่ได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวถึงก็จะเก็บเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาตัวแล้วก็เริ่มนั่งลงแล้วก็สร้างบทเรียนที่จะนำไปสู่เด็ก
2: วันนี้นะคะเราได้มานั่งคุยกันก็จะเป็นภาพของการที่เราจะวางแผนในปีการศึกษาหน้าต่อไปทีนี้เนี่ยในส่วนของระดับอนุบาลเนี่ยอยากให้คุณครูแต่ละระดับชั้นเนี่ยได้พูดถึงภาพของปีที่ผ่านมาของเราก่อนว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรไปกับเด็กในระดับชั้นของเราแล้วเกิดผลอย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีแผนสำหรับการพัฒนาต่อไปในปีการศึกษาหน้าอย่างไร
3: ระดับเด็กเล็กเราสามารถฝึกให้เด็กเนี่ยดูแลตัวเองปกครองตัวเองให้ได้จะเชื่อมโยงในส่วนของครั้งแรกๆที่เขามองเรียนเป้าหมายก็คือสามารถปรับตัวเองให้อยู่กับคุณครูอยู่กับสถานที่นะคะคือปรับเพื่อให้เขาได้มาโรงเรียนอย่างมีความสุข
4: การศึกษาส่วนที่1เนี่ยจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมใช่ไหมคะในเรื่องที่เราลงกับเด็กเลยก็คือในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการไหว้จะเห็นว่าเด็กๆ เข้ามาแรกๆค่ะเขาจะยังไม่ค่อยคือเห็นพบเจอผู้ใหญ่แต่ก็ยังไม่ค่อยที่จะ เหมือนปลูกฝังในเรื่องของการไหว้เท่าไหร่แต่พอเราใส่เรื่องนี้เข้าไปเรื่อยๆค่ะเขาก็เกิด เป็นพฤติกรรมที่เคยชินมากขึ้นทำให้เขาเนี่ยเมื่อพบเจอผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยการไหว้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ
5: มีความรับผิดชอบที่เราจะเน้นมากแล้วก็ปลูกฝังเด็กแล้วก็ทำอยู่บ่อยๆแล้วก็ทำซ้ำจนเด็กเกิดความเคยชินที่ดีนะคะส่วนในด้านของจิตใจก็จะปลูกฝังในเรื่องของความกตัญญูการรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะอ3เขาจะมีความคิดที่พัฒนาขึ้นในเรื่องของการใช้สิ่งของให้เป็นและไม่หลงไปติดกับกระแสนิยมนะคะอันนี้ซึ่งก็เป็นการยากหน่อยสำหรับคำพูดกับการปฏิบัติมันก็อาจจะยากหนึ่งแต่เราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามีการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็ขึ้นไปสู่ประถมได้อย่างงดงามนะคะ
6: หลังการประชุมสรุปผลงานปีที่ผ่านมาเสร็จสิ้นลงคุณครูทุกคนก็จะเริ่มลงมือศึกษาหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืนของท่านพระอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์
7: การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่เราได้นำเอามาเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจริงๆนะคะตั้งแต่การศึกษาส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมจิตใจแล้วก็ปัญญานะคะลงมาสู่ตัวที่เป็นการศึกษาส่วนที่สองที่เป็นองค์รวมความรู้และแตกออกมาจากตัวเราเชื่อมโยงไปสู่สังคมชุมชนวัฒนธรรมเชื่อมโยงไปสู่ธรรมชาติแล้วสุดท้ายเชื่อมโยงไปสู่วิวัฒน์วิทยาการหรือว่าเทคโนโลยี
8: ดูหน้าตั้งแต่เริ่มมาพัฒนาคนกันใหม่บูรณาการในระบบการพัฒนาที่เป็นองค์รวมหน้า230จนถึง237เนี่ยจะเป็นองค์ความรู้4องค์อ่านดีๆทีละคำทีละประโยคนะคะจะได้หลักการคอนเซ็ปต์และปักธงพุทธแต่ละองค์นะคะส่วน238ไปจะเป็นเรื่องระบบการพัฒนาคนคือเรื่องพฤติกรรมจิตใจปัญญาหรือไตรสิกขาจะเห็นพฤติกรรมที่ท่านวางไว้ชัดเจนหยิบออกมาได้เลยพฤติกรรมทั่วไปความเคยชินที่พูดถึงพฤติกรรมในการหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะคะท่านจะระบุไว้ชัดพฤติกรรมในการหาความสุขอันนั้นเป็นข้อที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นเลยนะคะแต่ละขีดนั่นคือข้อที่พัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นอนุบาลให้ระบุพฤติกรรมความเคยชินที่จะสร้างให้เด็กขึ้นไปให้ชัดเจนเลยนะคะลองว่าอภิปรายใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งหรือ45นาที
9: มนุษย์ส่วนใหญ่จะมองหาความสุขของตนเองที่จะไปเอาเปรียบกับธรรมชาติท่านก็ จึงบอกว่าให้พัฒนามนุษย์เพราะมนุษย์มีเจตจำนงที่เป็นผู้กระทำนะคะ
10: วิธีการแก้ปัญหาก็คือการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ก็คือการที่เราสอนเด็กนี่แหละ
11: การพัฒนาคนมันก็จะเป็นระบบนะคะมันก็จะเป็นระบบมีระบบพฤติกรรมกับพฤติกรรมทั่วไปนะคะพฤติกรรมนี่จะทำยังไงก็ได้ที่ไม่เบียดเบียนกัน
10: อยู่ด้วยกันได
11: ้อยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียน
9: เราก็ควรจะสร้างแวดล้อมที่ดีอ่ะให้เขาเห็นน่ะเป็นวัฒนธรรมที่เกิดกับตัวเขาเป็นความเคยชินที่ดีแล้วก็เห็นแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วย
12: การพัฒนาคนมุ่งสร้างดุลยภาพก็คือการเป็นผู้ให้และผู้รับเขาเป็นผู้รับจากผู้ใหญ่จากพ่อแม่จากคุณครูจากสังคมที่อยู่รอบตัวเขาทั้งหมดเลยแต่เขายังไม่รู้คือเขาไม่รู้การเป็นผู้ให้แต่เขาเป็นผู้รับเขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองคือแบบผู้ได้มาก็ของฉันแบบไม่สามารถที่จะให้เพื่อนคือคนรอบข้างอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องฝึกความสมดุลให้เขา
6: จากหนังสือการพัฒนาที่ยั่งยืนคุณครูทุกคนจะเริ่มศึกษาลงรายละเอียดลึกมากขึ้นในหนังสือคนรักป่าป่ารักคนซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการผสานวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธเข้าด้วยกัน
7: หนังสือคนรักป่าป่ารักคนของท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์เข้ากันพอดีกับการที่เราไปศึกษาป่ามาเนื้อหาต่างๆในสิ่งที่ท่านบอกในหนังสือคนรักป่าป่ารักคนเนี่ยมีในข้อความหลายข้อความที่ท่านเขียนนะคะที่เป็นใจความสำคัญตรงกับที่เราไปศึกษาตรงนั้นพอดี
13: นโยบายของเราวิถีแรกคือความเป็นไทยวิถีไทยใช่ไหมคะวิถีที่2คือธรรมชาติซึ่งเราไปป่ามา4วันแล้วเราก็กำลังศึกษาคนรักป่าเพื่อมีธรรมะเข้ามาซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดแล้วถ้าครูอ่านเราจะได้ตัวหรือทางออกที่ดีงามถูกต้องเหมาะสมสำหรับคนทั้งโลกด้วยแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ถ่ายทอดไปสู่เด็กๆเพราะฉะนั้นขณะนี้โจทย์คืออะไรครูแต่ละกลุ่มจะเลือกประเด็นที่จะอ่านแล้วก็นำเสนอกันเราจะได้ธรรมะหลักเอามาถือไว
14: ้ที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กเลยก็
7: คือบทที่เท่าไหร่คะ
14: 164ฝึกเด็กๆโดยการปลูกฝังสำนึกที่ดีก่อนมีเรื่องของศีล5เข้ามาด้วยอ่ะค่ะ
15: มีความเมตตาด้วย
14: ให้มีความเมตตา
10: แล้วก็อย่างในเนี้ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าเด็กสมัยเนี้ยเหมือนกับว่าเวลาเดินไปผ่านไม่ว่าจะเป็นสวนหรืออะไรเนี้ยชอบมือแบบชอบไปจับปาจิบ
15: คือหนูอยากลงเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ยวกับป่าก่อนนะคะให้เด็กเขาได้รู้ในเนี้ยเขาจะบอกถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างป่ากับคนให้เขาได้ซึมซับตัวนี้ก่อนก็คือให้เด็กเขาได้รู้ความเป็นมาว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสำคัญกับป่ายังไงป่ามีความสำคัญกับเรายังไงพระอาจารย์บอกเลยว่าจะต้องมีการวางกฎกติกาที่ชัดเจนตรงเนี้ยซึ่งแบบเชื่อว่าแต่ละห้องเนี่ยจะมีกฎกติกาที่เป็นของห้องอยู่แล้วแต่ให้เราเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนที่เป็นกติกาของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในห้องด้วยจะดูแลรักษาเขายังไงให้กำลังใจให้คำชื่นชมในการทำความดีในมุมของธรรมชาติ
16: พอเสร็จแล้วเขาก็จะนำเสนอรวมที่ประชุมให้โรงเรียนหรือผู้บริหารรับทราบแล้วเราก็จะร่วมกันวิเคราะห์ที่นั่นจะเพิ่มเติมหรือจะแนะนำว่าขาดเหลืออะไรไปก็ได้
17: สำหรับเด็กเล็กนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยที่หัวข้อจิตใจคนไทยสมัยนี้ที่น่าเครือบแคลงนะคะส่วนนี้ก็คือในปัจจุบันนี้คนไทยของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดูท่าทีไม่ค่อยมีเป็นมิตรกับธรรมชาติเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยชื่นชมจากธรรมชาติแล้วก็คอยทำลายอยู่เสมอนะคะก็คือถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กเล็กของเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เขามาเนี่ยมาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันพ่อแม่อาจจะเลี้ยงมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นพฤติกรรมที่เป็นของเขาอยู่แล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนยังไม่ผ่านกระบวนการนะคะ
18: จากพฤติกรรมที่ดูน่าเครือบแคลงใช่ไหมคะเราก็จะเหมือนกับว่ามาละลายพฤติกรรมโดยถ้าตามถนนนโยบายเนี่ยก็เหมือนกับเราเริ่มละลายพฤติกรรมของเด็กที่เขาเริ่มเข้ามาใหม่เรื่องหน้า160อะค่ะเมื่อคนฝึกตนให้มีเมตตาสัตว์ป่าก็ปลอดภัยใจคนก็เป็นสุขโดยนำศีล5เข้ามาฝึกปลูกฝังด้านจิตใจแล้วก็เหมือนกับว่าทำยังไงให้เขามองธรรมชาติในด้านที่ดีงาม
19: พอที่เด็กๆ เข้ามาแล้วได้รับการฝึกแล้วใช่ไหมคะที่อนุบาล1เรื่องนะคะคือในเรื่องของการแก้ปัญหาระดับพฤติกรรมด้วยกติกาของสังคมนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า90นะคะเมื่อเ ื่อเด็กๆ เข้ามาค่ะก็ต้องอยู่ในสังคมเดียวกันใช่ไหมคะในโรงเรียนเราก็มีสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสร้างในเรื่องของกฎกติกาค่ะเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยเขาได้รู้ก็คือเข้ามาเนี่ยเราจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าหรือต้นไม้ต่างๆใน

0: งเรียนของเรายังไง
1: ค่ะในส่วนของอนุบาล2นะคะก็จะดึงในเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยเกี่ยวข้องกับป่าอย่างไรนะคะเราก็จะปลูกฝังกับตัวเด็กเองก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างไรนะคะแล้วก็คือตัวเขาเองมีความสำคัญอย่างไรธรรมชาติมีความสำคัญอย่างไรเราก็จะดึงมาเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กกับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนกับครูแล้วก็เพื่อนกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวค่ะ
2: ภาพลักษณ์สุดท้ายของระดับอนุบาลเราที่เราวางไว้นะคะปีนี้เราก็จะเน้นให้เห็นถึงความที่เด็กมีใจรักต่อธรรมชาติจริงๆนะคะที่ได้สัมผัสแล้วก็จะให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะการไปวัดนะคะหรือไปทัศนศึกษาด้วยในระดับอนุบาล 2-3 เราก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างนี้ค่ะมันก็จะเริ่มมาสู่ที่ชุมชนสังฆะที่อยากมองเห็นอันนี้ก็คือภาพทั้งปีของเราที่วางไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: คุณครูไปธรรมชาติ4วันอยู่กับครูบาอาจารย์4วันอ่านหนังสือเล่มเดียวให้ลึกซึ้งให้เข้าสู่ใจเข้าไปสู่ตัวเขาเองทั้งจิตใจทั้งในสมองอบรมไปเต็มเปี่ยมแล้วเท่าที่เวลาที่เรามีอยู่สิ่งเหล่านี้ลงถึงเด็กแน่นอนจะมากหรือน้อยก็คือขึ้นอยู่กับครูแต่ละคน
4: ในตอนหน้าเราจะกลับมาติดตามการสอนของคุณครูที่จะนำทั้งวิถีธรรมชาติและวิถีพุทธมาผสมผสานสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยติดตามกันได้ในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติผสานวิถีพุทธตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะDNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C C และ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่

0: 1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิวริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิวริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพรีมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ สามพันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะโดบฮิลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาม N แล้วก็ T พาม N นะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็การหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซล

0: พบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริง
0: ๆช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าใจเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 5มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดนะครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี้
0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: เอายาย จ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะนี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
4: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2 ปีแล้วนะ
3: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของ

0: ฉันแล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
0: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
0: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
0: ฟ้องก็ฟ้อง

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1ครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของ

กลม1หน่วยนะครับก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าไซน์ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกำลัง2บวกไซน์กำลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกำลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและไซน์นะครับเมื่อเรารู้จักท่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจาก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร R ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ N นะครับเราจะแทนมันด้วย AN นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ AN ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า AN นะครับจะเท่ากับ A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ SN ครับโดย SN ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย SN นะครับจะเท่ากับ N ส่วน2คูณ A1 บวก AN นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น N ส่วน2คูณ2 A1 บวก N ลบ1คูณ D นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R

หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a 1ลบ a n r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรู้ออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a 1ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะ2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย 5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4

ส่วนด้วย 1-R กำลัง 2 นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นโพสต์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง 8 มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง 2 นั่นเองครับผลต่างกำลัง 2 นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง 2 นะครับลบหลังกำลัง 2 นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน

ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา16:00 น.พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮล้ำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับวันที่3กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและ

ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามเราก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันใหญ่

0: ขี้กลัวนี่นา
1: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิราจารึกนี
2: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
3: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
3: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก็บแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
1: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
1: อืมแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับนะ
4: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
1: ใช่ค่ะ
4: โอ้ดีแล้วล่ะ
1: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
4: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
4: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะถ้าเราเป็นคนรักการอ่านจะทำให้เรามีความรู้มากและเมื่อเรามีความรู้มากเราก็จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองและผู้อื่นได้และในวันนี้พลอยใสมีแรงบันดาลใจดีๆจากในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะ
7: โอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนเตรียมเข้านะเข้า

รัชกาลที่9ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าพระองค์จะทรงเจริญพระชนษาในต่างประเทศแต่ก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยได้อย่างยอดเยี่ยมพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือทรงใช้เวลาหลังการประกอบพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือจำนวนมากเพื่อหาความรู้ต่อยอดให้ตัวเองตลอดจนถ่ายทอดความรู้นั้นผ่านผลงานด้านวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปลจึงทำให้เรามีหนังสือที่ดีไว้ศึกษามากมายดังพระราชดำรัสที่ว่าหนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้าหนังสือนี้ไม่มีที่เปรียบและจะเป็นที่ร่าเริงใจของผู้อ่านต้องการให้เห็นว่าสำคัญที่สุดของคนเราทำอะไรต้องมีความเพียรขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ซึ่งวันนี้พวกเราก็มีเรื่องราวดีๆจากเด็กและเยาวชนไทยที่ทำดีตามพ่อสอนรักการอ่านและมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักอ่านในดวงใจมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะยุวบรรณารักษ์มีหน้าที่ช่วยคุณครูบรรณารักษ์ในทุกเรื่องตั้งแต่คัดเลือกหนังสือจัดหาจัดซื้อหนังสือลงทะเบียนประทับตาจัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่จัดหนังสือเข้าชั้นการยืมคืนการซ่อมหนังสือการบริการนอกห้องสมุดและการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกห้องสมุดดังนี้ค่ะห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมมิตรสหายและการอ่านเป็น2ส่วนคือส่วนที่เป็นการจัดหาหนังสือและส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่วนที่1การจัดหาหนังสือทางห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือให้มีความเพียงพอกับความต้องการของสมาชิกและเป็นหนังสือที่ทันสมัยมีสีสันสวยงามรูปเล่มและขนาดเหมาะสม
1: ส่วนที่2ส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแบ่งเป็น3กิจกรรมคือ 1. กิจกรรมในห้องสมุด 2. กิจกรรมนอกห้องสมุดและ 3. กิจกรรมสู่ชุมชนที่หนูรักการอ่านเพราะนายหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
0: ประโยชน์ที่หนูได้รับจากการอ่านคือทำให้ได้ความรู้เพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองค่ะและที่หนูรักการอ่านเพราะในหลวงรัชกาลที่ 9เป็นนักอ่านในดวงใจของหนูค่ะ
2: เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าประโยชน์ที่ได้จากการอ่านนั้นนอกจากจะทำให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นและส่วนรวมได้อีกด้วยนะคะและนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางการทำดีตามข้อสอนเพื่อนๆ เองก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้ไม่ยากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามข้อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเทียแซฟ
5: นายหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้แน่นอนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันศุกร์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กแล้วติดไฟสาย
0: โอเค

การขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมมีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายและเครื่องยนต์ชำรุดเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมโดยผู้ขับขี่ควรปิดเครื่องปรับอากาศใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วในระดับสม่ำเสมอไม่เร่งเครื่องไม่หยุดรถกระทันหันเพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนักทำให้เครื่องยนต์ดับกรณีรถดับกลางน้ำให้ลากจูงรถออกจากเส้นทางและระบายน้ำออกจากห้องเครื่องตัดระบบไฟฟ้าโดยปลดขั้วแบตเตอรี่อุปกรณ์ที่เป็นขั้วไฟฟ้าและปลั๊กทุกตัวพร้อมถอดหัวเทียนเพื่อไม่ให้ไฟไปเลี้ยงระบบต่างๆของเครื่องยนต์จากนั้นให้เป่าด้วยลมร้อนหรือใช้สเปรย์ฉีดไล่ความชื้นจนอุปกรณ์ต่างๆแห้งจึงประกอบชิ้นส่วนเข้าที่เดิมพร้อมลองสตาร์ทรถและเข้าเกียร์ในขณะที่รถจอดโดยไม่เปิดเครื่องปรับอากาศหากรถมีอาการผิดปกติควรนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อซ่อมแซมก่อนนำไปใช้งานหลังขับรถลุยน้ำท่วมผู้ขับขี่ควรเหยียบย้ำเบรกและคันเร่งเพื่อไล่น้ำออกจากผ้าเบรกพร้อมสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเพื่อไล่น้ำและความชื้นที่ค้างในระบบต่างๆของรถที่สำคัญไม่ควรนำรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปใช้งานเพราะจะทำให้เครื่องยนต์ชำรุดและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โครงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทับเมืองเขมรไว้ว่าเวลาชัยโชคได้ดีที

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตรราษฎรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัวเม็ดทรงมันลักษณะอวบกว่าเสาหลักเมืองเดิมทรงโปรดให้บรรจุดวงพระชตาพระนครใหม่หลังจากทรงทำพิธียกเสาหลักเมืองเป็นหลักชัยอันมั่นคงของพระนครในเบื้องต้นแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑีพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุขตลอด

กาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษา

ค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วสีสะเกดรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะสามดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไป

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำค่ะสาเหตุก็มาจากเช่นปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยหรือว่าฝนตกไม่ตามฤดูกาลนั่นเองนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไปจนถึงพืชผลการเกษตรก็ได้รับความเสียหายด้วยค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีวิธีการรับมือแล้วก็การลดผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งมาฝากค่ะ
0: เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่ก๊อกน้ำฝักบัวหรือชักโครกจะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงหมั่นตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำงดทำนาปรังและไม่ปลูกพืชที่ใช้น้ำมากในช่วงฤดูแล้งเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับผลผลิตหรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูกพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
1: คุณผู้ชมคะการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาภัยแล้งนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะการใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็รู้คุณค่าจะสามารถช่วยลด

ติการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ค่ะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าสวัสดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะด้วยปริมาณรถที่มากขึ้นในแต่ละวันนะคะทำให้การจราจรติดขัดก็ทำให้หลายคนค่ะหันมาโดยสารทางเรือแทนรวมไปถึงการท่องเที่ยวทางน้ำก็ได้ลดมากขึ้นด้วยนะคะจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำค่ะลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อควรปฏิบัติในการโดยสารทางเรือรวมไปถึงคำแนะนำถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือโดยเลือกใช้บริการเรือโดยสารที่มีสภาพปลอดภัยไม่บรรทุกน้ำหนักเกินหากมีประกาศเตือนพายุหรือคลื่นลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่อุ้มน้ำและถอดง่ายยืนรอเรือบนฝั่งหรือท่าเทียบเรือที่ปลอดภัยไม่ยืนบนโป๊ะที่มีคนจำนวนมากเพราะเสี่ยงต่อการเกิดโป๊ะพลิกคว่ำรอให้เรือจอดเทียบท่าจึงเดินขึ้นลงเรืออย่างเป็นระเบียบไม่ลุกขึ้นยืนพร้อมกันพร้อมกระจายการนั่งให้สมดุลไม่นั่งกราบเรือหรือท้ายเรือเพราะอาจจะทำให้เรือล่มได้ที่สำคัญควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่โดยสารเรือหากพลัดตกน้ำจะได้พยุงตัวลอยน้ำรอการช่วยเหลือสำหรับการแก้ไขเหตุฉุกเฉินกรณีเรือเอียงให้ยึดจับพนักที่นั่งให้มั่นพร้อมขืนอาการเอียงของเรือไม่ให้น้ำหนักไปรวมอยู่ทางกราบเรือด้านที่เอียงเพราะจะทำให้เรือล่มได้หากพลัดตกน้ำหรือเรือล่มให้รีบออกห่างจากเรือเพื่อป้องกันกระแสน้ำดูดและอันตรายจากใบพัดเรือถอดสิ่งของที่ถ่วงน้ำหนักออกพร้อมใช้ขาทั้งสองข้างตีน้ำและหาที่ยึดเกาะซึ่งลอยน้ำได้ไว้พยุงตัวรอการช่วยเหลือไม่ว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยตนเองเพราะอาจเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตหากพบเห็นคนจมน้ำให้ปฏิบัติตามหลักตะโกนโยนยื่นโดยตะโกนขอความช่วยเหลือจากผู้ที่ว่ายน้ำเป็นโยนวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้ผู้ตกน้ำยึดเกาะพยุงตัวหรือยื่นวัสดุเช่นเข็มขัดกิ่งไม้เชือกให้ผู้ประสบเหตุยึดจับเพื่อดึงตัวกลับเข้าฝั่งที่สำคัญหากไม่มีทักษะในการว่ายน้ำไม่ควรลงน้ำไปช่วยเหลือผู้พลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะจะจมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีโดยสารเรืออย่างปลอดภัยและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธีค่ะก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยทางน้ำรวมไปถึงเราสามารถที่จะเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้ความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญที่ฆ่าชีวิตคนไทยความปลอดภัยสร้างได้ก่อนสตาร์ทมันตรวจสอบสภาพรถศึกษาและเลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัยใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางเร็วเมาโผง่วงไม่ขับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยสร้างได้ทุกวินาทีมาร่วมกันสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ถนนทุกสายเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: าจารย์ครับมองไปน้ำสุดลูกหูลูกตาสองฝั่งสวยงามมากแต่ไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ว่าอยู่ตรงไหนครับ
1: อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้า
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับผมคือยังนี้จะเล่าให้ฟังว่าที่เราเห็นสองข้างทางคือบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: เพราะในอดีตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันคือเป็นป่าชายเลนแหละตอนหลังก็มีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
0: ครับ
1: ก็มีการตัดป่าขุดบ่ออ ๋
0: อเหรอฮะ
1: แต่นี้มันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งของอัตราเร่งทำให้เกิดการกระสอบรุนแรง
0: ยังไงครับผมยังไม่เข้าใจว่ามีบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วจะไปเพิ่มได้ไง
1: คืออย่างนี้ครับเวลาเขาขุดบ่อเนี่ยก็จะต้องมีช่องน้ำใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ช่องน้ำเนี่ยพอนานเข้ามันก็จะมีแรงคลื่นแรงลมเข้ามามันก็ค่อยเปิดกว้างเปิดกว้างจนข้างปากค่อยหลุดไปใช่ไหม
0: แล้วคลื่นนี่ก็เข้ามาตีกัดซ้อตีกัดซ้อไปเรื่อยเพราะมันคลื่นจากทะเล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำทะเลมาเลย
1: มันแรงมากเลยที่นี่เราเคยสำรวจกันพบว่าอัตราการกัดซ้ออยู่ที่ประมาณ7เมตรต่อปี
0: โอ้โห
1: รุนแรงมาก
0: กินพื้นที่จากริมฝั่งริมตลิ่งเนี่ยเข้าไป7เมตรต่อปี
1: เดี๋ยว
0: โอ้เยอะมากนะ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่ตรงที่เราทำโครงการไม้ไผ่ชะลอคลื่นมันเคยมีป่าชายเลนลงไปในทะเลเนี่ย1กิโลแต่ตอนนี้มันหายไปแล้ว
0: เหรอฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น1กิโล2กิโลนี่ไปเร็วมากเลย
1: เร็วมากเร็วมากครับเร็วมากเลยอันนี้ก็คืออยากจะเรียนให้ทราบว่านี่แหละคือปัญหาของพื้นที่เราแล้วเราทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ชะลอคลื่นคร
0: ับ
2: การปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชนอย่างแท้จริงกระบวนการพัฒนาเริ่มมาจากการนำไม้เก่ามาปักไว้ในพื้นที่ศึกษาเพื่อหาวิธีการและรูปแบบที่ช่วยชะลอคลื่นและดักตะกอนได้เรียนรู้จากกระบวนการธรรมชาตินำไปสู่การออกแบบแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นบริเวณหน้าชายฝั่งทะเลวิธีนี้นับเป็นกระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างแท้จริง
1: ครับคุณแอดครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผังของโครงการนิดนึง
0: ครับ
1: กิจกรรมอันนี้เป็นพื้นที่ที่เราทำร่วมกับชุมชน
0: ครับ
1: จะเห็นว่าถ้าภาพนี้ใช่ไหมฮะมันมีการกัดซ้อที่รุนแรงมาก
0: นี่ปี49
1: ปี49ครับ
0: กัดซ้อไปอย่างนี้เลย
1: ครับครับ
0: แนวควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: ครับแต่เดิมเนี่ยป่าชายเลนมันลงไปกิโลนึง
0: โอ้โห
1: แล้วมันเหลือแค่นี
0: ้ครับ
1: ก็เลยจำเป็นจะต้องทำโครงการไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: ครับ
1: ซึ่งถึงเนี้ยขณะที่เราทำเนี่ยเราต้องประสานกับชุมชนเพื่อขอความร่วมมือในการปลูกป่าชายเลนในบ่อกุ้งเขาด้วยนะแล้วถึงจะทำกระบวนการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น
0: เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องร่วมมือ
1: ต้องร่วมมือ
0: ที่อาจารย์ปักอันนี้เป็นแนวไม้ไผ่ที
1: ่ครับครับครับ
0: อาจารย์ปักเป็นรูปนี้ฮะ
1: เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งเป็นลักษณะภูมิปัญญาที่ทำงานร่วมกับภาคประชาชน
0: หมายถึงว่าจะมีสามเหลี่ยมแบบนี้หลายๆสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆเป็นตามแนว
1: ครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันในพื้นที่จริง
0: ครับ
1: ครับ
0: ดีครับ
1: อันนี้ก็จะเห็นว่าเดิมทีเดียวตรงนี้ก็มีป่าจากตรงนี้นะลงไปในทะเล1กิโลให้คุณแอดดูแล้วกันว่า1กิโลจะเคยมีป่ามันหายไปไหน
0: แต่ว่าก่อนหน้าที่อาจารย์ทำทีแรกตรงนี้เป็นน้ำไหมฮะ
1: เป็นฮะเป็น
0: น้ำแต่ตอนนี้เริ่มมีดินแล้ว
1: เริ่มมีดินคือตะกอนมันเริ่มสูงขึ้นมา
0: เหมือนเริ่มกลับมาพอก
1: ครับครับ
0: แล้วทีนี้ทำไมต้องปักเป็นสามเหลี่ยมอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเราคำนวณเรื่องของแรงที่เข้าสู่ฝั่ง
0: ครับ
1: เราเคยทดสอบหลายรูปแบบเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถลดแรงได้อย่างในระดับที่เราพอใจ
0: โอ้โหอาจารย
1: ์ครับ
0: เป็นแนวยาวมากเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่านี่สิ่งที่เราได้ดำเนินการไว้ 4-5 ปีแล้ว
0: ครับ
1: หลักการก็คือว่าเวลาคลื่นเข้ามาเนี่ยไม้ไผ่เป็นวัตถุทรงกลมเวลาคลื่นเข้ามามันจะเกิดการเบี่ยงเบนของคลื่น
0: ครับ
1: พอเบี่ยงเบนแล้วล่ะจาก100เนี่ยมันก็เหลือ50
0: ก็คือชะลอความเร็ว
1: ชะลอความเร็วแล้วก็แรงก็จะถูกลดลงไป
0: ครับ
1: แล้วกลุ่มของมันเนี่ยประมาณ96ต
0: ้
1: นในกลุ่มสามเหลี่ยมนะฮะ96ต้นแล้วเราทำเป็นหน้าเป็นฟันปลาเพื่อหารับคลื่นเข้ามา
0: ด้านแหลมจะรับคือ
1: ด้านแหลมจะออกทะเลฮะ
0: ด้านแหลมออกทะเลไปประทะก่อน
1: รับคลื่นมา
0: แล้วค่อยรับ
1: ครับทีนี้สิ่งที่มันตามมาคือมันจะมีตะกอนเลนเข้ามาด้วย
0: ครับ
1: เพราะไม้ไผ่มันจะมีช่องว่างๆอยู่ใช่มั้ย
0: ใช่คร
1: ับเราไม่ปฏิเสธการเข้าของน้ำ
0: แบบนู้นนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: ก็เป็นช่องที
1: ่เป็นช่องว่างๆ
0: ระหว่างไม้ไผ่ที
1: ่ครับครับ
0: เลนหรือตะกอนเข้ามาได
1: ้ครับแต่แรงเนี่ยเขาจะถูกลดโดยอัตโนมัติแล้วในขณะเดียวกันในระหว่างชั้นเนี่ยเราก็จะปักไม้อย่างนี้ไว้ด้วย
0: ครับ
1: เพื่อรับแรงเนี่ยฮะไม้ระหว่างชั้น
0: ครับ
1: เพื่อรับแรงอีกรอบนึง
0: หมายถึงว่านี่เป็นแนว
1: หลัก
0: แล้วก็ยาวไป
1: ใช่ๆ
0: นี่มีอีกแนวนึง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งระยะระหว่างแนวชั้นจะปัก
1: ปักอย่างนี้ด้วย
0: เพื่อ
1: 1ลดแรงภายในอีกระดับหนึ่งเพราะว่าลดแรงแล้วเนี่ยมันสามารถจะประคองต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้มันยืนได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีหลักไม้เนี่ยบางที มันจะมีการก่อตัวของคลื่นเหมือนกันแต่เพื่อให้ความมั่นใจเกิดหลังจากทำกิจกรรมแล้วอยากให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตได้เนี่ยเราก็ต้องเอาไม้หลักซึ่งขนาดใหญ่นิดนึงแต
0: ่ไม่เท่าไม้หลักปักเลนที่ว่าเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงของต้นไม
1: ้
0: ต้นกงกลางที่จะมาปักเพื่อให้มันเติบโตขึ้นในบริเวณนี้นี่ผมก็เริ่มเห็นมีเหมือนตะกอนมาสะสมแล้วนานเข้านานเข้าตรงนี้จะเป็นแผ่
1: นดิน
0: ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: อู้นี่อาจารย์เพิ่มแผ่นดินให้ประเทศเลย
1: ครับตอนนี้พื้นที่นำร่องเราขนาดนี้ก็200กว่าไร่แล
0: ้
1: วที่เห็นชัดแล้วค่าเฉลี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ70เซน
0: ครับ
1: 70เซนนี่ก็คิดว่าในระยะถัดไปอีก 4-5 ปีเราก็ค่อยๆขยับลงไปตรงนี้ก็จะดอนขึ้นดอนขึ้น
0: ก็จะเดินได้เหยียบได
1: ้
0: ก็ขยับไปเรื่อยๆ
1: ไม้ก็จะโตแบบนั้นนะป่าก็จะค่อยๆลุกทะเลลงไปแต่เราก็ไม่ชะล่าใจในเรื่องของแนวป้องกันข้างหน้าเราก็ต้องเสริมไปเรื่อยๆครับอ
0: าจารย์ครับอาจารย์บอกว่านี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้กระทั่งการปักไม้ไผ่ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: ภูมิปัญญา
0: ท้องถิ่นซึ่งสิ่งนี้มีมาอยู่แล้ว
1: จริงๆเขามีมาอยู่แล้วเพราะว่าในอดีตในทะเลเนี่ยเขามีการเลี้ยงหอยแมลงภู่คุณแอ๊ดเคยทาน
0: ใช่ครับแล้วเคยไปแกะกันเราไปหากันตรงนั้นเลย
1: ไอการเลี้ยงหอยแมลงภู่เนี่ยเขาใช้ไม้ลวกเล็กกว่านี้ด้วยซ้ำเขาปักค่อนข้างกระถี่เราสังเกตว่าหลังแนวไม้ลวกเนี่ยมันมีการพอกของตะกอนเลนเราก็มามองว่าเออความจริงมันน่าจะมาบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันการสอดชายฝั่งได
0: ้
1: ซึ่งเราก็เริ่มทดลองมา 3-4 ปี
0: ก็อาจารย์ครับอาจารย์ทำสิ่งนี
1: ้
0: เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อให้เกิดสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมด
1: ใช
0: ่แล้วก็เพื่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย
1: ใช่ใช่อันนี้สำคัญ
0: แล้วเด็กจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยได้ในขั้นตอนไหนยังไง
1: จริงๆแล้วเนี่ยในจุดแรกเราจะเรียนรู้เรื่องทั่วๆไปที่โรงเรียนก่อนที่อุทยานการเรียนรู้ที่โรงเรียน
0: ที่อาจารย์ได้ให้เห็นเรียนรู้รากไม้ยอดไม้
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับ เสร็จแล้วพอในสภาพพื้นที่จริงเด็กจะเห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของชายฝั่งวันนี้ต้นไม้มันน้อยลงไป
0: อาจารย์พามาดูในพื้นที
1: ่พามาดูพื้นที่ดูสภาพปัญหาจริงเลยแล้วก็มาเรียนรู้ว่าขณะที่น้ำขึ้นเราใช้ไม้ไผ่ปักเนี่ยคลื่นที่เข้ามามันลดแรงได้ขนาดไหน
0: อ๋อเห็นของจริง
1: เห็นของจริงเลยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยเราก็ทดลองปลูกกล้าไม้จริงๆเลยแล้วอีกสักเดือนหนึ่งหรือภาคเรียนถัดไปเนี
0: ่
1: ยเราก็กลับมาสังเกตว่าไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นยังไง
0: เห็นเลยไหมฮะ
1: เห็นเลยฮะ
0: ต้องใช้เวลาถึงสมมติเขาเข้ามาม.1ได้เรียนรู้จบม.6ไปยังไม่เห็นผล
1: เห็นฮะ
0: หรือมันเห็นทันทีเลย
1: คือแค่อีกภาคเรียนหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยเพราะว่าช่วงในรอบปีมันจะมีมรสุมที่พัดเข้าอยู่แล้วนะมรสุมพัดเข้าแต่ละครั้งมันจะเอาตะกอนเลนเข้ามาซึ่งขณะนี้ไม้ไผ่มันซับไว้หมดแล้วแล้วเด็กก็จะมีเห็นกระบวนการว่าสิ่งที่เขาปลูกไว้เนี่ยร่างพัฒนาการไปอย่างไรแตกใบอ่อนอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างคุณแอดเห็นไหม
0: นี่นะ
1: ครับอย่างเงี้ยเริ่มยืนต้นต้นได้แล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่แนวไม้ไผ่ที่ว่า
1: ใช่ครับ
0: นู่นก็แนวไม้ไผ่ที่ว่านี่ผมจะไปดูได้ใกล้ที่สุด
1: เดี๋ยวผมจะพาไปดู
0: ตรงนี้
1: นี่มีครับ
2: สาเหตุที่ชาวบ้านเลือกใช้ไม้ไผ่เป็นวัสดุในการชะลอคลื่นเพราะไม่ต้องการใช้วัสดุถาวรไม้ไผ่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้เมื่อได้ตะกอนเลนเพื่อปลูกป่าแล้วไม้ไผ่จะย่อยสลายในเวลาประมาณ5ปีดังนั้นก็จะไม่มีแนวป้องกันมาทำลายทัศนียภาพชายฝั่งทะเล
1: ครับคุณแอดเห็นไหมครับนี่ต้นไม้ที่ได้ปลูกไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ตรงนี้โตแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็นี่คือด้านในสุดที
0: ่ครับ
1: จะเห็นว่าจากป่าปกติป่าเดิมนะฮะพัฒนาการของไม้เริ่มเห็นชัดแล้ว
0: ใช่
1: แล้วตอนนี้มันยืนได้แล้วถ้าเกิดมันยืนไม่ได้มันจะหลุดเลยครับ
0: อ
1: ันนี้เราก็จะค่อยขยับไปเรื่อย
0: ถ้าเห็นแบบนี้คือรอดแล
1: ้
0: ว
1: รอดแล้วครับแล้วนี่เริ่มมีสายพันธุ์อื่นเข้ามาคือต้นสมแ
0: หน่ซึ่งเราปล่อยให้ขึ้น
1: ปล่อยขึ้นได้เลยคือพวกนี้มันจะมีสังคมพืชเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องปลูกไปทุกสายพันธ
0: ุ์หรือเขาพาเพื่อนมาเองหรอ
1: มาเพื่อนเองเหมือนมนุษย์นะครับพอตรงไหนมันเริ่มมีกลุ่มสังคมเนี่ยมันก็เอ๊ะตรงนั้นมันเจริญเติบโตได้มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
0: ก็ชักชวนกันมา
1: ชักชวนกันมาแล้วคุณแอนสังเกตไหมครับมันจะมีพวกสัตว์หน้าดินพวกกุ้งหอยไอ้ประเภทพวกปูกล้ามดาบนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะเห็นว่าน้ำมันนั่นไปหน่อยถ้ามาวันนั่นนะมาช่วงเวลานั้นก็จะเห็นชัดเลยเพราะว่าสัตว์หน้าดินที่อยู่ในป่าชิเลนมันจะมีส่วนช่วยในการย่อยสลายใบไม้ส่วนช่วยในการพรวนรากพรวนดินให้รากมันสามารถมีพัฒนาการ
0: ตรงนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเราทดลองไว้มันเป็นช่องน้ำเข้าประตูบ่อกุ้งอะครับเสร็จแล้วว่าตอนนี้เราปิดแล้วคือไม่ให้น้ำเข้าก็ทำเป็นรูปปากฉลามไว
0: ้
1: เพื่อให้น้ำมันแตกกระจายตัว
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังไม่เห็นมีนกใช่ไหมครับนกก็จะเข้ามาหาอาหาร

0: ื้นที่ตรงนี
1: ้เริ่มมาแล้ว
0: เริ่มมา
1: ชีวิตเริ่มกลับ
0: ครับเริ่มกลับมา
1: ถ้ามองภาพอดีตตรงนี้ก็คือน้ำเวิ้งว้าง
0: เวิ้งว้างเลยครับไม่มีต้นไม้ไม่มีแม้กระทั่งสัตว์น้ำ
1: แต่ถ้าย้อนอดีตไปกว่านั้นตรงนี้จะเป็นป่ากลางกลางอุดมสมบ
0: ู
1: รณ
0: ์
1: ก่อนจะถูกตัดทิ้ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อจะมาตามสภาพเศรษฐกิจเขาบอกว่าเติบโตกุ้งขายดีก็เลี้ยงกันใหญ่ตัดต้นไม
0: ้ตัดต้นไม้
1: แต่วันนี้อาจารย์กำลังจะทำให้กลับมาเหมือนเดิม
0: ครับซึ่งเราถือว่าเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเราและบุคคลภายนอกสถานศึกษาอื่นๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้มันเป็นโลกกว้างจริงเป็นห้องเรียนที่ใหญ
1: ่ใช่
0: อย่างที่คุณแอดพูดไว้
1: ใหญ่ที่สุดในโลกจริง
0: ใช่ครับครับนี่ก็เป็นแนวยาวที่เราทำไว้ประมาณ4กิโล
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็จะค่อยเพิ่มเซลล์ระหว่างซ้ายขวาเพื่อให้มันซับเลนมากขึ้นนะคร
1: ับโอ้โห1กิโลที่ว่านี่นะเราเดินเข้าไปในระยะที่
0: ไปนู่นเลยฮะ1กิโล

0: จารย์ครับเรามายืนตนสุดคือแนวแรกมันไม่ไผ่ที่จะรับคลื่นแบบนี้แต่ผมสังเกตเห็นว่ามีเลนยื่นออกไปหรือมันมีแผ่นดินยื่นออกไปด้านในเกิดขึ้นได้ไง
1: คือจริงๆนะฮะเวลาคลื่นที่มันเข้ามามันเอาตะกอนเลนมาด้านหลังใช่ไหมฮะแล้วด้านหลังมันเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นมันก็ค่อยๆทำด้านหน้าเนี่ยมีหาดเลนหยัดไปในทะเลมากขึ้น
0: เหมือนกับก็ดันออกไป
1: ค่อยๆดันไปค่อยๆดันไป
0: ธรรมชาติเป็นอย่างนี
1: ้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะไปปักไม้อีกชั้นหนึ่งปักไม้ชั้นเพื่อให้ชะลออีกแล้วแผ่นดินก็จะค่อยยืดยืดไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าอาจารย์ก็จะรุกเข้าไปในทะเล
1: รุกเรื่อยๆ
0: โอ้โหอ
1: ันนี้เป็นกระบวนการคิดแบบภูมิปัญญา
0: ครับ
1: ไม่ได้
0: เทคนิคมหัศจรรย์ใช้เงินมหาศาลเลยไม้ไผ่นี่มาจากไหนฮะต้องนำเข้าอะไรไหม
1: ไม่ใช่ฮะไม้ไผ่เนี่ยจริงๆเราซื้อจากสวนป่าไผ
0: ่ไ
1: ผ่ตรงนะ
0: ที่
1: ปราจีนบุรีซึ่งเขาต้องตัดรอบปีเขาต้องตัดอยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องตัดเอาน
0: อ
1: แล้วปล่อยไว้นานๆบางทีเกิดไฟป่าอย่างก็เกิดปัญหาอีก
0: เราก็ไม่ทำประโยชน
1: ์เราก็พบกันครึ่งทางแล้วก็เจอ
0: ครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆครับอาจารย์ครับเป็นการเปิดโลกเหมือนเปิดห้องเรียนที่เราบอกเป็นห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พาวมาจริงๆนะ
1: คร
0: ับแล้วที่สำคัญครับเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง
1: ๆ
0: แล้วก็เรียนรู้ได้ทั้งคุณครูผู้สอนจะสอนเด็กจากเด็กแล้วก็ไปชุมชน
1: ครับ
0: งั้นโรงเรียนชุมชน คุณครูเด็กเนี่ยก็เหมือนกับทำงานด้วยกัน
1: ด้วยกัน
0: ถ้าเพื่อนครูดูอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าอาจจะเกิดแรงบันดาลใจบางอย่างที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้างผ่านการเรียนรู้ของเด็กโดยคุณครูเป็นคนที่สอนและบอกเขามีอะไรที่จะบอกเพื่อนครูครับในการที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ในชุมชนของตัวเอง
1: จริงๆหลักง่ายๆของการอยู่ร่วมกันเนี่ย
0: คร
1: ั้งแรกเลยเราต้องเรียนรู้เรื่องของบริบทของชุมชนว่าชุมชนนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพปัญหามีวัฒนธรรมมีอะไรที่เป็นตัวตนของชุมชนนั้นแล้วเราก็ค่อยเดินไปอย่าให้ผิดทางของชุมชนนั้นนะฮะผมเชื่อได้เลยว่าทุกชุมชนก็สามารถจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและก็สอดรับโดยเฉพาะแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการพัฒนาที่ยั่งยืนและเชื่อได้เลยว่าถ้าชุมชนได้ทำในลักษณะอย่างนี้ตามพื้นที่ต่างๆนะเชื่อเลยว่าความอยู่ดีมีสุขความเป็นมิตรกันนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องการเรียกร้องอยู่แล้วต้องการที่จะได้นะ
0: เรียกกลับมาเหมือนป่าโกงการ
1: ใช่ครับครับผมครับ
0: ให้มากยิ่งขึ้นนะ
1: มากยิ่งขึ้นครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับวันนี้นี่คือห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่พาผู้ชมออกมานอกสถานที่มาที่ป่าชายเลนแนวไม้ไผ่ที่เหมือนกับสร้างแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนครูสามารถชมรายการย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดรายการได้ผ่านเว็บไซต์นะครับ www.thaiteachers.tv หรือชมทางสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU band ครับวันนี้เวลาของห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็หมดพร้อมกับแสงสุดท้ายของป่าชายเลนบริเวณนี้ซึ่งกำลังจะลุกขึ้นไปในทะเลเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในการเรียนการสอนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะลุกขึ้นต่อไปเราหวังว่าเช่นนั้นนะครับลาพร้อมกันครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับผมแล้วรายการ Teachers Network ครับหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับรายการนี้จะรวบรวมเอาปัญหาข้อข้องใจที่เพื่อนครูสงสัยมาพูดคุยกันครับเพื่อจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นประสบการณ์กับเพื่อนครูครับผมเชื่อว่าเพื่อนครูทุกท่านต้องรู้จัก Master Teacherโครงการพัฒนาครูบริหารสถานศึกษาที่เรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาครูครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูไทยซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับการศึกษาไทยให้มีคุณภาพครับ

0: และวันนี้ผมอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับซึ่งเป็นศูนย์อบรมครูในโครงการนี้ที่มาที่ไปของโครงการเป็นอย่างไรแผนพัฒนาและการดำเนินงานไปถึงไหนแล้วและกิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปชมกันครับเห็นภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของเพื่อนครูแล้วนะครับคราวนี้มารู้จักโครงการ Master Teacher ให้มากขึ้นครับผ่าน2ท่านครับท่านแรกครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบและท่านเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับรองศาสตราจารย์ดร.สุรเดช สำราญจิตครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกท่านนึงครับเป็นประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษโครงการ Master Teacher ครับรองศาสตราจารย์ดร.สันทนาสุธาดารัตน์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: แม่เห็นภาพของเพื่อนครูต้องมาเข้าห้องเรียนครั้งหนึ่งเป็นภาพที่แปลกเหมือนกันนะฮะแต่ทราบว่าโครงการนี้เพื่อจะพัฒนาเพื่อนครูใช่ไหมครับอยากทราบที่มาที่ไปก่อนครับ
1: สำหรับที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที
0: ่
1: จะยกระดับคุณภาพของครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งให้ครูทั้งประเทศที่คัดเลือกแล้วเนี่ยมาเรียนนะครับโดยให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให
0: ้เพราะบอกว่ามาเรียนแล้วเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นี่คำว่ามาสเตอร์นี่หมายถึงว่ามาสเตอร์แบบปริญญาโทหรือมาสเตอร์มาเรียนแล้วเป็นยอดครูอะไรแบบนั้น
1: ทั้งสองแบบครับ
0: ค
1: ือหลักสูตรของเราเนี่ยก็เรียนจบไปแล้วก็จะได้ปริญญาโทนะครับแล้วเป็นปริญญาโทที่ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูต้องการ อย่างถ้าครูสอนภาษาอังกฤษก็ต้องได้รับการคัดเลือกจากสพท.ก่อนนะครับแล้วมาเรียนจบปริญญาโทพอจบปริญญาโทแล้วเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่จะไปเป็นวิทยากรแกนนำให้ในจังหวัดของตนหร
0: ือ
1: ว่าในเขตพื้นที่การศึกษาของตน
0: วุฒิก็คือได้ปริญญาโท
1: ได้ปริญญาโทครับ
0: แล้วก็จะมีวิชาความรู้ที่ถ่ายทอดให้คนอื่นได้อีก
1: คร
0: ับแบบนี้ดีเลยนะฮะแล้วใช้เวลาเรียนนี่สักนานสักแค่ไหน
1: ใช้เวลาเรียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็คือประมาณ2ปีครับ
0: อ๋อ2ปีเลย
1: ครับประมาณ2ปี
0: ผมนึกภาพนะฮะถ้าคุณครูงานสอนก็ยังสอนอยู
1: ่ครับ
0: จันทร์ถึงศุกร์สอนอยู
1: ่ครับ
0: แล้วจะเวลาไหนมาเรียนครับ
1: มาเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์
0: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
1: เสาร์วันอาทิตย
0: ์ตอนเย็นหลังเลิกสอนนี่ต้องมาเรียนด้วยไหมครับวัน
1: ธรรมดาไม่มีครับ
0: เฉพาะเสาร์อาทิตย
1: ์เฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับ
0: โอ้ครูก็หนักและเหนื่อยมากใช่ไหม
1: ก็ต้องเสียสละ
0: ใช่ไหมอาจารย์สันทนาเพื่อนครูเขาบอกไงบ้างต้องมาเรียนเสาร์อาทิตย
3: ์เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยนะคะแต่เขามีความกระตือรือร้นและเขามีความอยากจะเรียนมากครับแรงจูงใจเขาสูงมากเลยฮะ
0: ครับแรงจูงใจสูงเพราะว่าเป็นการถูกคัดเลือกมาหัวกะทิแบบนี
3: ้หนึ่งน่าจะเป็นเพราะเป็นหัวกะทิด้วยแล้วเขาก็มีความตั้งใจจะมาเพิ่มพูนความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามองว่าบางคนอาจารย์บางท่านที่มาเนี่ยก
0: ็
3: จบการศึกษามาเป็นระยะเวลาหนึ่งถึงแม้ว่าอายุเฉลี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในวัยที่ไม่ได้อายุมากนักแต่ว่าก็เขาไม่ทราบว่าสัก
0: เท่าไหร่นะฮะ
3: อายุเฉลี่ยแต่ละจังหวัดจะต่างกันนะคะของกรุงเทพเนี่ยน่าจะประมาณ40นะคะแต่ของบางจังหวัดแต่ต่างจังหวัดจะสูงกว่านี้นิดนึงไม่มากอะค่ะ
0: ก็ถือว่าไฟยังแรงอย
3: ู่ไฟแรงมากถึงแม้ว่าบางอาจารย์บางท่านอายุมากแล้วก็มาเรียนได้ทุนตัวเองเนี่ยนะคะ
0: อ๋อครับ
3: เขาก็ยังบอกว่าเขาอยากจะรู้อะถึงแม้เขาจะ50กว่าแล้วเขาก็อยากจะรู
0: ้อ๋อมาเรียนนี่มีบางท่านใช้ทุนบางท่านได้ทุน
3: ค่ะมีค่ะ
0: ครับเราเลือกยังไงฮะว่าใครจะได้รับการคัดเลือกแล้วใครได้ทุนตัวเองทุนตัวเองหรือทุนของสพท.
1: ครับคืออย่างนี้ครับตามที่สพท.กำหนดไว้ว่าให้ทุนพันทุนเนี่ยก็คัดเลือกมาให้นะครับโดยการสอบมาเป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาแต่ว่าก็ให้อยู่ในความพร้อมความสนใจของครูบางคนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนแล้วแต่ไม่พร้อม ไม่พร้อมที่จะมาเพิ่งมีลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะมาเนี่ยก็สละสิทธิ์ไปนะครับแล้วพอสละสิทธิ์ไปเนี่ยทางสพท.ก็ยังไม่ได้ให้ทุนคนอื่นที่เป็นลำดับรองลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเปิดโอกาสให้กับครูที่ต้องการพัฒนาตนเองที่มีศักยภาพสามารถจะมาเรียนได้ด้วยตนเองนะครับก็ให้เสียค่าเล่าเรียนเท่ากันนะครับกับที่ได้ทุนแต่ว่าเสียด้วยตนเองจ่ายเงินเอง
0: ครับแสดงว่า คนที่มีใจพร้อมอยากจะมานี่ก็มีจำนวนมากพอสมควร
1: ก็มีจำนวนเกือบ200คน
0: ครับ
1: นะครับ200คน
0: เป้าหมายเราวางไว้นี่อยากให้คุณครูเข้าโครงการนี้สักกี่คน
1: ตามเกณฑ์ที่สพทกำหนดให้ทุนไว้พันคนนะครับแต่ว่ามีผู้สนใจด้วยเนี่ยตอนนี้เราก็จะมี 1,117 คนครับรวมทุกสาขาวิชาเอกทั้ง6สาขาวิชาเอก
0: อันนี้คือสำหรับที่เราเพิ่งเปิดใช่ไหมฮะ
1: ครับผมรุ่นแรกเนี่ยครับรุ่นแรกเนี่ยครับ
0: เมื่อเดือน
1: กันยาปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: ครับแต่ว่าเป้าหมายจริงๆถ้าวางไว้ถ้าแบบนี้ถ้าโครงการนี้ดำเนินไปได้เรื่อยๆทุกปีก็คงจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นไปใช่ไหมฮะ
1: จำนวนครูเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีจำนวนมาก400,000กว่า
0: 400,500คืออยากให้ครูเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์หมดเลยด้วยซ้ำไป
1: ถ้าอย่างนั้นนะฮะก็ได้การศึกษาชั้นยอดของประเทศนะครับ
0: ครับก็หวังว่าจำนวนของมาสเตอร์ทีเชอร์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงครับผมคิดว่าโครงการนี้คือทั่วประเทศใช่ไหมฮะตอนนี้เรานั่งคุยกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพมหานครของต่างจังหวัดเนี่ยของศูนย์อื่นมาเป็นยังไง
1: คือทางกระทรวงเนี่ยต้องการที่จะกระจายให้ครูทั้งประเทศได้เป็นครูมาสเตอร์ทีเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็คัดเลือกมาทั้งประเทศแล้วก็ได้พิจารณาดูแล้วก็คิดว่าในตัวหลักสูตรก็ดีสถานที่ก็ดีเนี่ยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพร้อมนะครับเพราะว่าในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเรามีสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วทั้งประเทศอยู่21แห่งครอบคลุมทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาจัดโซนมาจัดศูนย์ว่าตรงโซนภาคเหนือเนี่ยเราจะใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดเชียงรายนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดขอนแก่นภาคใต้เราก็ใช้สาขาวิทยาบริการจังหวัดตรังส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยก็ใช้ที่กรุงเทพนี่ครับที่หัวหมาก
0: ตอนนี้ยังมี4ศูนย์
1: มี4ศูนย
0: ์อนาคตจะเพิ่มมากขึ้นไหมฮะ
1: อนาคตก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นได้นะฮะถ้ากระทรวงมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
0: หลักสูตรละครับหลักสูตรที่สอนอยู
1: ่หลักสูตรที่สอนเราก็ทำหลักสูตรพิเศษให้เลยคร
0: ับ เอาละครับ
1: เป็นหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนที่เราเรียกว่าเป็นแบบบล็อกคอร์ส
0: เป็นยังไงครับ
1: คือเรียนแต่ละวิชาเรียนให้จบวิชาไปนะครับให้จบวิชาไปแล้วก็สอบเลยเรียนวิชาที่1อย่างผมยกตัวอย่างว่ากรุงเทพเนี่ยเรียนวิชาที่1ในขณะเดียวกันเนี่ยที่เชียงรายเรียนวิชาที่2ที่ขอนแก่นเรียนวิชาที่3ที่ตรังเรียนวิชาที่4
0: พร้อมๆกัน
1: ก็เรียนพร้อมกันเพราะฉะนั้นอาจารย์เรากำหนดไว้ว่าทุกจังหวัดเนี่ยอาจารย์จะต้องไปสอนครูจะต้องพบกับอาจารย์ที่สอน
0: อาจารย์สันทนาสอนภาษาอังกฤษที่นี่ตอนนี
3: ้
0: พอครบปุ๊บก็ต้องย้ายไปที
3: ่วิชาที่สองของเทอมนี้ก็จะต้องไปสอนที่ขอนแก่นเป็นต้น
0: แล้วพอครบที่ขอนแก่นครูสอบเสร็จแล้ว
3: ก็แล้วแต่ตารางนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองจะได้พักหนึ่งวิชาพักเมียจ่าถ้าอื่นไปสอนวิชาอื่นแล้วก็ค่อยไปต่อที่จังหวัดเชียงราย
0: แต่ก็จะเจอลูกศิษย์ทั่วประเทศ
3: เจอทุกประเทศแล้วก็เจอทุกครั้งค่ะ
0: ตอนนี้เจอมากี่ที่
3: ตอนนี้ที่เจอมาแล้วเนี่ย3ที่นี่เป็นที่ศูนย์ที่3แล้วค่ะ
0: มีที่ไหนบ้าง
3: มีไปเจอที่ตรัง
0: ที่ตรัง
3: แล้วก็ที่เชียงรายแล้วก็ที่กรุงเทพ
0: ยังขาดขอนแก่นใช่ไหม
3: ยังขาดขอนแก่นสัปดาห์หน้าจะสัปดาห์อีก2สัปดาห์จะไป
0: นี่ถ้าครบแล้วจะได้ถามว่าแต่ละภาคเนี่ยเพื่อนครูเป็นไงบ้างความต่างเอา3ศูนย์ที่เราได้เจอมา
3: โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะ
0: สุดยอดยังไงฮะ
3: คืออย่างนี้ค่ะบังเอิญว่าเรามหาวิทยาลัยเราเปิดสาขาเอวิชาเอกต่างๆเหล่านี้นะคะในระดับปริญญาโทเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเราก็รับเด็กส่วนกลางนี่พูดเฉพาะภาษาอังกฤษก่อนดีไหมคะ
0: ดีครับ
3: เพราะว่าอาจารย์ท่านอื่นก็

0: ึกว่าเท่าที่คุยกันก็รู้สึกชื่นชมลูกศิษย
1: ์
0: ที่มาจากมาสเตอร์ทีเชอร์ของ6ของสพท.มากคืออย่างเงี้ยแรงจูงใจเขาสูงมากแล้วเขาต้องการความรู้จริงๆคือไม่ใช่มานั่งเล่นเล่นเพื่อจะเอาใบนะฮะจากความรู้สึกส่วนตัวเนี
1: ่
0: ยแล้วก็จากการที่คุยกับอาจารย์เพื่อนอาจารย์ที่ไปสอนก็ทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดเลย
1: อะไรที่ทำให้อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นหรือเพื่อนอาจารย์คนอื่นรู้สึกอย่างนั้น
0: คือเขาบอกว่าหนึ่งเขาเนี่ยอยากได้โอกาสนี้มานาน

0: ไม่มีด้วยแล้วเขาก็อาจจะไม่นึกว่าจะได้
1: ม
0: ีตอนนี้พอมันมีสิ่งนี้ขึ้นมาอาจจะด้วยเหตุผลทางการเงินหรือไม่ด้วยเหตุผลทางการเงินก็ดีแล้วก็มันก็อยู่ใกล้บ้านเขาทางเหนือก็ต้องไปเชียงรายแทนที่จะต้องไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปที่เชียงรายได้ทางใต้ก็ไปที่ตรังได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็เขาก็มีความสะดวกพอสมคว
1: ร
0: และสถานที่เรียนของเราเนี่ยก็พร้
1: อม
0: นะคะอุปกรณ์การสอนก็พร้อม
1: อุปกรณ์ดีแอร์เย็น
0: แอร์เย็น
1: เดินทาง
0: เอกสารประกอบการเรียนเนี้ยบ
1: ใช่ไหม
0: สื่อการสอนเนี้ยบเราทำดีมากคือว่าเราทำอยู่แล้วกับนักศึกษาส่วนกลางของเราเราได้ทดลองใช้แล้วแล
1: ้
0: วเราก็คัดผู้สอนที่สอนแล้วก็ได้รับการประเมินมาดีนะคะเอาไปจับไปสอนแล้วก็ผลการประเมินก็ดีทุกครั้ง
1: ท่านคณบดีคงเห็นภาพรวมครบทั้ง4ศูนย์ใช่ไหมเป็นอย่างที่อาจารย์สันทนาว่าไหมฮะจะมีตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นสิ่งที่เพื่อนครูเขาอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว
2: คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าครูเขาได้รับโอกาสที่จะได้เรียนในสาขาวิชาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: ไม่ได้ไปเรียนสาขาอื่นนะฮะเพราะว่าที่มีอาจจะมีในท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มีสาขาที่เขาสอนอยู
1: ่
2: นะครับอย่างเช่นเขาสอนวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาอาจจะไม่มีวิชาเอกนี้เพราะฉะนั้นพอสพท.จัดให้เนี่ยเขาก็เลยมีแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจอย่างมากที่จะมาเรียนตั้งใจกันเรียนมาก
1: อูดินแบบนี้ดีใจนะฮะ
2: และในส่วนของกรรมการเราก็จะต้องมีการประเมินโครงการเพื่อที่จะเสนอมหาวิทยาลัยแล้วก็เสนอทางสพท.ว่าเราผลของการดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างไรเราก็ทำงานกันเป็นระบบ
1: ครับนี่เริ่มยังไม่ถึง1ปียังไม่ครบ1ปีแต่ก็เห็นความคืบหน้าแล้วก็สิ่งที่ดีๆมากมายสัญญาณที่ด
0: ีคือก็ฟังจากนักศึกษาส่วนใหญ
1: ่ครับผม
0: เขาบอกว่าเขาก็ได้ความรู้นะคะคือครูที่มาเนี่ยเป็นครู 80% 90% เป็นครูได้ทุนมา
1: ครับ
0: เขาเก่งอยู่แล้วนะคะครูกลุ่มนี้เป็นครูที่เก่งต้องใช้คําว่าเก่งมากๆ
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราสอนคนที่เก่งเนี่ยเราก็
1: เกรงมั้ย
0: ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตอบคําถามเขาได้หรือเปล่าแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเราก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1: อ๋อเหรอครับยังไงฮะเรียนรู้
0: อย่างสมมติบางอย่างเนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยชัดเจนเพราะว่าอาจารย์บางท่านเองเนี่ยก็อาจจะจบปริญญาตรีมานานแล้วแล้วเขาก็ถูกหลักสูตรของเราจะพิเศษตรงที่ว่าเราจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนที่เราเจอกับเด็กปอตรีแล้วเราก็สร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อจะมาแก้ประเด็นเหล่านี้นะคะแล้วก็ทดลองใช้หลักสูตรกับหลักษาส่วนกลางมาระยะหนึ่งเราก็เลยทราบเลยว่าโอเคนี่เป็นปัญหาที่แน่นอนพอเราจัดสำรับให้ครูสพท.เนี่ยนะคะเราก็คัดวิชาที่จำเป็นเข้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าจริงเลย

0: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีเวลา 12:20 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอเ

เทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเทอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักษ์ในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 ละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัทแอร์บัสประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐ

ารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูลางกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอรสให้ในายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลอองพระบาทพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณอคืออุณหะเลกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสำหรับรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทยโดยมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา9นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคนมสายโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าสายเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40% ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้น

ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริ่งจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทิร์นแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทิร์น

0: เป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านร้อนและคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือLD, อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเกษเถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดประสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทวินเอ็ดดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9บริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะซะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์กรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชนกกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลบ้านปูลารายอกาลากาแลตาแปรถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบูรณาการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพรนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะประชาชนคือรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพนามพระไทยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวร

0: ขัตติยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: ต่ออบจ.ถูกหรือผิดครับ1 2 3ถูกหรือผิดครับคำตอบคือถูกต้องครับใครตอบถูก1คะแนนครับ
2: ทุกคนต้องตอบคำถามเดียวกันหมดจนถึงรอบสุดท้ายเลยคนที่ชนะนี่คือคนที่เก่งจริงๆคือสุดยอดจริง
1: มิ่งขวัญ1คนน้ำอ้อย2นะครับเข้ารอบนะครับอ่ะดูครับเหมือนเดิมครับภาพนักการเมืองครับให้เวลา15วิคนนี้ใครครับ1 2 3 4 13 14 15ติดครับติดคำตอบครับใครครับคนนี้ใครครับอย่าบอกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หมดเวลาครับหมดเวลาครับติดคำตอบครับพร้อมพงครับตอบว่าเสด็จพี่ก็ให้ครับตอบเสด็จพี่ก็ให้ครับพร้อมพงการเลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าครับเนี่ยที่จะมีขึ้นเนี่ยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกส.ส.ได้เขตละ1ถึง3คนถูกหรือผิดครับ1 2 3หมดเวลาครับถูกหรือผิดครับเลือกตั้งครั้งหน้าเขามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่1โดยแก้ให้ส.ส.ในต่อไปนี้ไม่ว่าจะอยู่เขตไหนในประเทศไทยก็เลือกได้คนเดียวเท่านั้นครับผิดครับ
3: ได้มาเรียนกับอาจารย์วัฒนาแล้วครับทำให้มีทัศนคติที่เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับการเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปครับคือรัฐธรรมนูญและการเมืองสามารถเข้าใจขึ้นที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นเกมนะครับเพราะเกมนี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนทุกระดับทุกวัยนะครับในอนาคตก็จะเป็นครูสังคมนะครับที่ต้องไปใช้สอนก็จะเอากระบวนการเรียนรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองเพื่อสอนเด็กต่อไปครับ
4: การเรียนกับอาจารย์วัฒนานะคะทัศนคติในด้านเรื่องกฎหมายการเมืองจะเปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าอาจารย์จะเป็นคนที่สอนได้สนุกค่ะมีเทคนิคเข้ามาทำให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะสามารถที่จะนำไปถ่ายทอดกับเด็กให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ดีในอนาคตต่อไปได้
5: นอกจากเทคนิคการใช้เกมแฟนพันธุ์แท้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมที่อาจารย์วัฒนานำมาเสริมเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักศึกษาในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองนั่นก็คือการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริง
2: ก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็เรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี้อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ้ของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้ตั้งแต่2475เหตุการณ์สำคัญ2490รัฐประหาร2490การเลือกประท้วงเลือกตั้งสบก2500นะครับจนกระทั่งประท้วง14ตุลา2516การปรับปรามกระบวนการในศาลวันที่19เนี่ยมันมีเรื่องราวต่อเนื่องมายาวนานเป็นเส้นทางเดินเรื่องได้หมดเลยเราก็เลยมาสอนแบบสตอรี่ไลน์เหมือนเขาแต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลย
5: เราจะกลับมาติดตามเส้นทางการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2475จนถึงปัจจุบันของอาจารย์วัฒนาและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกันต่อในตอนหน้า

0: เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชากฎหมายและการเมืองไทยรวมถึงเพื่อส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและได้รับประโยชน์สูงสุดในการเรียนนอกจากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วอาจารย์วัฒนาอัคคพาณิชย์ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญไทยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ณสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงอีกด้วย
1: รูปแบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดก็คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลสูงสุดก็คือทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นที่สุดและก็มีความพึงพอใจมีความสุขที่จะเรียนรู้ได้มากที่สุดอย่างถ้าผมสอนเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็จะสอนหลักการสากลก่อนหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับไทยก่อนจะเรียนรัฐธรรมนูญไทยในปัจจุบันก็ต้องเรียนรัฐธรรมนูญไทยในอดีตก่อนก็ผมก็เลยออกแบบมาเป็นเรื่องการสอนประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยนี้อยู่ๆมาสอนว่าโอ้โหประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยมีความเป็นมายังไงเนี่ยมันก็น่าเบื่อไม่สนุกผมได้ค้นพบตัวเองว่าผมเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยจนเกือบจบปริญญาตรีแล้วผมยังไม่รู้เลยจอมพลแปลกวิวสงครามหน้าตาเป็นไงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์หน้าตาเป็นไงนะฮะเมื่อผมมาเป็นครูผมก็รู้ว่าเนี่ยจุดอ่อนผู้เรียนเนี่ยคือเขาอยากรู้ว่าจอมพลสฤษดิ์จอมพลแปลกหน้าตาเป็นไงพอรู้สิ่งเหล่านี้ปุ๊บมันตื่นตาตื่นใจขึ้นนักศึกษาครับประชาไตเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้ามีคนคณะราษฎร99คนมี99คนรักประชาไตประชาไตเกิดขึ้นไม่ได้จริงไหมประชาไตจะเกิดได้ต้องมีคนเป็นล้านๆครับรักประชาธิปไตยถูกไหมหวงแหนประชาไตยอมตายเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยประชาไตมันถึงจะเกิดขึ้นได้ครับดูครับเนี่ยสมัยนั้นชุมนุมกันขนาดนี้ครับออกมาเต็มไปหมดครับดูครับฆาตกร14ศาสตร์ทรราชประพาสกับไทยต้องต่อต้านให้ถึงที่สุด16นาฬิกาณสนามหลวงวันนี้17สิงหาคม2519ชุมนุมประท้วงกันอีกแล้วทั้งตำรวจตชด.ครับแล้วก็ทหารครับเนี่ยบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยคนนี้โดนยิงเอลโบไปเลยครับคนนี้โดนฆ่าตายแล้วก็เหยียบทับไปเลยครับตอนหลังก็ลุกลามมาโอ้คนพบว่าตัวผมเองเนี่ยผมชอบการเมืองผมไม่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ14ตุลา6ตุลามันเป็นวีรกรรมเป็นการต่อสู้ของประชาธิปไตยแล้วธรรมศาสตร์นี่มีบทบาทอย่างมากเลยเนี่ยมันเป็นจุดประกายที่ผมทำให้ผมอยากมาเรียนรัฐศาสตร์อยากเรียนเรื่องการเมืองผมก็เลยค้นพบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่พาเด็กไปเรียน14ตุลาณที่ที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาจริงๆเลยก็ไปค้นพบว่าโอ้เขามีการสอนแบบสตอรี่ไลน์คือสอนตามเส้นทางเดินเรื่องใช่ไหมเอ้ของเรามาทำเป็นแบบนี้ได้ไหมของเราก็มาสอนไปตามเส้นทางเดินเรื่องได้แต่บังเอิญของเราเป็นประวัติศาสตร์ก็เลยปรับนิดนึงใช้คำว่า history line คือการสอนตามเส้นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยพาผู้เรียนเนี่ยไปเรียนประวัติศาสตร์ณจุดที่เกิดเหตุจริงๆเลยผมก็จะเริ่มต้นจากก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญเลยครับเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเข้าใจประวัติความเป็นมาก่อนที่จะมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่พระบรมราชวังนักศึกษาครับที่ได้พานักศึกษามาเยี่ยมชมพระบรมราชวังในวันนี้นะครับก็คือต้องการให้นักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้การเมืองการปกครองไทยนะครับช่วงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่24มีนาคม2475สมัยก่อนที่ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็จะมีในหลวงใช่ไหมมีอุปราชก็คือมีวังหน้านะครับแล้วรองลงมาก็คือสมุหานายกสมุหกลาโหมสมุหานายกเนี่ยก็ดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็มีสมุหกลาโหมดูแลทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายใต้แล้วก็ส่วนกระทรวงก็แบ่งออกเป็น4กระทรวงก็คือกรมเวียงกรมวังกรมทางกรมนาเสร็จแล้วเรียนเรื่อง 2475เนี่ยที่พี่เพื่อนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ถามว่าราชการที่7พระธานรัฐมนตรีที่ไหนครับสละราชสมบัตินะครับณวันที่2มีนาคม2477ทรงอำนวยพรให้สยามได้มีความสุขสยามได้มีความเจริญและประชาชนได้มีความสุขนะครับฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าถือเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวนะครับที่มีการสละราชสมบัติขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายในระบอบนี่เป็นความเห็นของดร.ฟรานซิสบีแซนะครับคนนี้เป็นลูกเขยของประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันของอเมริกาภายหลังมารับราชการและได้ตำแหน่งเป็นพระยากัลยาณไมตรีเขามีความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยขอตัวแทนหน่อยครับมาอ่านตรงนี้ครับ
3: อำนาจที่ปราศจากการควบคุมย่อมแน่นอนว่าจะเป็นที่แผ่พืชพันธุ์ของความเหลวแหลกอัปยศทั้งมวล
2: นี่เป็นแนวคิดของชาวต่างประเทศซึ่งวิจารณ์การเมืองไทยวิจารณ์คนไทยนะครับเนี่ยยังใช้ได้ในปัจจุบัน
1: แล้วก็ที่หมุดประชาธิปไตยนักศึกษาครับตรงจุดนี้ครับที่เขาทำหมุดทองเหลืองไว้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เวลาประมาณเกือบ6โมงเช้าพันเอกพระยาพหลพลวิวัฒเสนาหัวหน้าคณะราษฎรนะครับได้มายืนอ่านแถลงการณ์เขาบอกว่าใช้กล่องสบู่2กล่องนะครับตั้งซ้อนกันแล้วก็มีกองทหารนะครับแล้วก็ยืนอ่านแถลงการณ์ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1แถลงการณ์ยึดอำนาจ นะเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่อง14ตุลา6ตุลาที่ธรรมศาสตร
4: ์ที่นี่ฮะคือห้องที่เราจะเล่านะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์บีดีนั่นเองนะครับผมอาจารย์บีดีนะครับพยายามนะฮะต้องการที่จะสลายช่องว่างระหว่าง2ชั้นเนี่ยครับแกก็เลยใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะเครื่องมือชุดนั้นคือกฎหมายนั่นเองจำได้ไหมฮะตอน2475นะครับอาจารย์บีดีกับเพื่อนๆคณะราษฎรทำการอภิวัตถูกต้องไหมฮะภาพลักษณ์ของอาจารย์บีดีในตอนนั้นก็เลยเป็นประชาธิปไตยถูกต้องไหมฮะแต่ตอน2489แกถูกกล่าวหาว่าเป็นภาพลักษณ์แกก็เลยเป็นดังนั้นภาพลักษณ์ระหว่าง2ปีนี้มันขัดแย้งกันคำตอบของคำถามที่ว่าเป็นอะไรระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์อาจารย์ตอบว่าเป็นโซเชียลิสต์แต่เป็นโซเชียลิสต์ที่ค่อนข้างเป็นเดโมแครติกมีใครรู้เรื่องของ14ตุลาไหมฮะวันนั้นเด็กทุกคนจะต้องมาสอบที่ตึกคณะศิลปศาสตร์พอเด็กเข้าสอบไปได้แล้วไหนๆก็อ่ะฟังไฮปาร์คสักหน่อยแล้วกันนะครับผมดังนั้นคนก็เริ่มมารวมตัวกันที่ลานโพ
1: ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าลานโพนะครับซึ่งจะเป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์จุดหนึ่งนะของประวัติศาสตร์ไทยเลยถึง2ครั้งด้วยกันนะครั้งแรกก็คือวันที่14ตุลา2516และเหตุการณ์6ตุลา2019จุดเริ่มต้นเนี่ยส่วนนึงก็จะอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะครับเรียนพฤษภาธมินตรงหน้าพี่วันเลยครับตรงนั้นคือสะพานผ่านฟ้าคือจุดที่เกิดเหตุพฤษภาปี2535เลยครับนักศึกษาครับตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงหน้าที่นี้นะครับก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทยของเราก็คือเหตุการณ์17ถึง20พฤษภา2535ที่ชาวบ้านมักจะเรียกทั่วไปว่าพฤษภาธมินนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ครับก็คือเป็นแนวที่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอกสุจินดาเนี่ยเขายืนประชุมตรงนี้จะมีแนวรั้วลวดหนามตรงนี้นะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากอีกครั้งหนึ่งที่เป็นการรวมพลังของคนไทยในการต่อสู้เรียกร้องให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยคัดค้านการสืบทอดอำนาจเผด็จการของพลเอกสุจินดาคาปยูและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
5: เสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของไทยปัจจุบันเนี่ยที่รัฐสภา
6: ที่ผ่านรัฐสภานะครับจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานะครับ
7: มาชมรัฐสภาคงไม่มีสิ่งของสิ่งไหนสำคัญไปกว่าด้านหน้าทุกคนนี่นะครับก็คือรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองเรานะครับจะแสดงอยู่นี่ล้วนแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับจริง
8: ครับทั้งแผงเลยเป็นวัตถุสิ่งของในวงงานประชุมรัฐสภานะครับอันแรกเป็นค้อนนะครับของท่านประธานรัฐสภาจากนั้นไปก็เป็นสมุดประจำตัวสมาชิกนะครับ
3: เราก็จะขึ้นไปเข้าฟังการประชุมแล้วก็ไปดูวิดิทัศน์เรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาไทยณห้องสารนิเทศนะคะ
9: รัฐสภาไทยเป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในระบบการปกครองของไทย
10: เราจะไปที่ห้องโถงนะครับท่านนายกจะลงมาให้นะครับพบกับน้องๆถ่ายรูปได้นะครับพูดคุยกับนายกได้สั้นๆนะฮะ
11: ในทุกประเทศระบบการศึกษาดีไม่ดีเขาศึกษาวิจัยยังไงก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่เรื่องคุณภาพฉันก็อยากให้พวกเราทุกคนกำลังสำคัญของระบบการศึกษาที่จะสร้างอนาคตของประเทศ
1: ทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะพัฒนาต่อมาว่าไปเรียนโดยเราบรรยายเงี้ยก็ไม่สนุกนะเราน่าจะให้ผู้เรียนเนี่ยเขาไปค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยก็เลยให้ผู้เรียนเนี่ยไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมานะครับแล้วก็ทำแผ่นพับมาพอถึงจุดเหตุการณ์นี้แทนที่ครูจะเล่าทั้งหมดก็ให้ผู้เรียนเป็นคนเล่าก่อนครูก็เป็นคนช่วยเสริมเป็นคนช่วยแก้ถ้าเกิดเขาผิดพลาด
3: เรื่องของการกราบบังคมทูลเชิญนะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะในสมัยรศ103หรือปีพุทธศักราช2427นะคะเกิดจากที่บรรดาพวกขุนนางเนี่ยได้ไปทำการศึกษาอย่างต่างประเทศนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระบบวัฒนธรรมทางการเมืองการเศรษฐกิจจากต่างชาติจึงคิดที่อยากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
12: กบฏรศ.130นะคะเกิด

0: ขึ้นก่อนการปฏิวัติสยามพ.ศ. 2475นานถึง24ปีเกิดในรัชสมัยที่รัชกาลที่6ค่ะ
1: กบฏ ร.ศ. 230เนี่ยมีการเอารถถังอะไรมายึดหน้าหรือยังครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ว่าความแตกซะก่อนไปร่วงรู้ถึงพระกันของในหลวงรัชกาลที่6ก็เลยกลุ่มพวกนี้โดนจับหมดเลยครับ
2: การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมากก่อให้เกิดความขัดแย้ง

0: จอมพลถนอมกิติกตรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกณรงค์กิติกตรหรือที่เรียกกันว่าในขณะนั้นว่าสามทรราชได้เดินทางออกนอกประเทศไปในที่สุดนะครับ
1: สำหรับเหตุการณ์6ตุลา2519นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องจากที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับคือเหตุการณ์วันที่14ตุลาน
2: ักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยได้แสดงละครโดยการภาพแขวนคอเนี่ยนะคะโดยความโหดเหี้ยมของเหตุการณ์เนี้ยสร้างทําให้สร้างความรู้สึกต่อการเมืองไทยที่ไม่ดีทั้งในและต่างประเทศค่ะ
3: ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะคะจากสถานที่จริงเนี่ยก็ทำให้เราได้มาเห็นสภาพจริงว่าเหตุการณ์ตอนนั้นกับสภาพตอนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรและในฐานะที่ดิฉันเนี่ยเรียนคณะครุศาสตร์เนี่ยในต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นครูในภายภาคหน้านะคะก็จะได้นำความรู้ในส่วนนี้มาใช้ในการสอนแล้วก็บูรณาการใช้กับการเรียนการสอนเด็กค่ะซึ่งการที่นำเด็กออกมาในสภาพจริงเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้นถ้าเกิดเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยคะเราก็จะได้เพียงทฤษฎีค่ะบางครั้งอาจารย์อาจจะเอาภาพมาให้ดูแต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่ได้มาเรียนนอกสถานที่เนี่ยเราได้มาสัมผัสได้มามันจะทำให้นักเรียนเกิดความจดจำมากขึ้นนะคะ
4: การเรียนในห้องเรียนเหมือนการเรียนกับตำราอย่างเดียวมันทำให้ความเข้าใจในนะเวลานั้นมันอาจจะน่าเบื่อแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้เห็นแบบสถานที่จริงอารมณ์ณตอนนั้นสถานที่บรรยากาศมันเป็นยังไงอะไรครับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองในสถานที่จริงคือมันทําให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดในความอยากเรียนรู้อยากสนใจแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับคือทําให้มีความอยากรู้อยากเห็นแบบสถานที่จริงมันเกิดตรงไหนอะไรยังไงทําให้มีความเข้าใจที่ง่ายและสนุกสนานในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อครับ
5: หลังจากจบการเรียนการสอนในทุกปลายภาคเรียนอาจารย์วัฒนาจะให้นักศึกษาทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ใช้ในการพรีเทสก่อนเรียนอีกหนึ่งครั้งทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินผลทั้งผู้เรียนและผู้สอนไปพร้อมๆกัน
6: เราไม่วันบอกได้แล้วครับว่าเราสอนดีจนกว่าผลโพสเทสการทดสอบหลังเรียนจะดีกว่าการสอนแบบการสอนก่อนการแบบทดสอบก่อนเรียนถูกไหมฮะถ้าก่อนเรียนต่ำหลังเรียนคะแนนดีขึ้นแปลว่าประสิทธิผลการสอนของเราดีจริงจุดมุ่งหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้เรียนมีความรู้อย่างเดียวนะวิชาของผมเนี่ยสังเกตครับจุดมุ่งหมายคือต้องเอาความรู้ไปลงมือปฏิบัติไปทำจริงแล้วถ้าทำจริงเนี่ยการเมืองจะดีขึ้นการที่ผมบอกประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการเมืองไม่เช็คความผิดของประชาชนครับผมเองเกิดมาผมก็ไม่รู้เรื่องการเมืองตั้งแต่เกิดครับมีใครบ้างครับอูแวะมาปุ๊บรู้เรื่องการเมืองเลยแต่ต้องมีระบบการศึกษาที่ดีพอที่พัฒนาให้ผมมีความรู้เรื่องการเมืองใช่ไหมครับมันถึงจะสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนครับให้มาประกอบอาชีพครูถ้าเราสามารถทำให้ระบบการเมืองมันดีขึ้นโดยผ่านครูเนี่ยก็ให้ประชาธิปไตยของไทยเนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างวัฒนสารพรเป็นอย่างยิ่งแล้วมันก็จะมีผลย้อนกลับมาสู่คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยไม่เท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็น a 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า sn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆนะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: good thing that I'm trying to like make something of my life. Like not just like go off and like get married and...
1: She's certainly done lots of work, brilliant work with the laptop. She's a member of the Traveller Children's Advocacy Project, and she will type the minutes up on the laptop and email them to their office. So that was a use that we weren't anticipating.
0: Like if I was a lawyer, then I think more traveller rights would be like put across to the government than that. Because I know like Gypsy sites are making travellers be something that they're not by moving into houses and that.
2: You can think of very little that could be more useful to the Gypsy and Traveller community than to have a trained lawyer who is one of their own community, because there's representation in that and defence and proper application to the needs of the emerging needs of Gypsies and Travellers.
1: I think the laptop project's the way of the future, providing they get the technology right.
3: But I see this as being a stepping stone, really, for Elizabeth. She's going to get these IT skills at quite an early age. I just see it as a learning process for her, and it's been a bit of an experiment this year, but I think it's been a valuable one.
4: Well, I wish we did have a laptop each, because...
5: It'll be a lot easier.
4: Yeah, because her stuff won't be on my computer.
5: It's not yours, it's mine.
4: It's fine.
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์
8: การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณ
7: คืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ย จะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเทคไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกต์ตายเนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็ จะได้ SY เท่ากับ

UYT บวกเศษ1กำลังสอง AYT กำลังสองนะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปล่าไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทม์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาก็ไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gtก็แทนค่าเข้าไป v0 ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทุก

0: เทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ค่ะพี่ให
2: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มีความรู้ไม่มากเรื่องงานสารเราก็ต้องหาข้อมูลเองเราก็ไปหาข้อมูลว่ามีใครที่เขาสารเป็นบ้างมีเตยตรงไหนวิธีการทำอย่างไรก็ใช้วิธีการเข้าหาชาวบ้านเผอิญจังหวะดีมีเด็กนักเรียนเขาบอกว่ายายเขาเนี่ยใช้ใบเตยที่มีน้ำเนี่ยใบยาวๆเอามาสารเป็นเสื่อพอเขาสอนมาเราก็เรียนรู้พอเรียนรู้เราก็มาฝึกมาทดลองมาทำมันก็ประสบผลสำเร็จเราก็มาจัดวิชาที่เราสอนเด็กคือเราต้องเป็นด้วยเราถึงจะแก้ปัญหาของเด็กได้วิธีการเนี่ยเราต้องเป็นหมดเลยเราก็จะบอกจุดประสงค์เขาก่อนว่าเราเรียนวิชานี้เนี่ยเพื่ออะไรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เราจะเรียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของงานสารนักเรียนรู้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนงานภูมิปัญญา
1: เพื่อเป็นการอนุรักษ์ค่ะ
0: ใช่ตอนนี้ในชุมชนของเราเนี่ยก็มีงานหัตถกรรมซึ่งถ้าเราไม่มาเรียนรู้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปในชีวิตประจำวันปัจจุบันเนี่ยแทบไม่เหลืออยู่แล้วพอขบวนการเนี่ยพอเราบอกจุดประสงค์เขาเรียบร้อยแล้วเราก็บอกเขาว่าเราจะเรียนอะไรบ้างเราก็บอกเขาว่าเราจะเรียนรู้ด้วยตัวเราเองด้วยกัน

0: ืชอะไรก็ได้ในประเทศไทยที่มีเส้นใยที่ใช้ในงานสารเส้นใยที่ใช้ในงานสารจะต้องเป็นเส้นใยที่ทำไมด้วยเหนียวลักษณะเหนียวคงทน
1: ช่วยกันหาช่วยดูแล้วก็เพราะในนั้นนะข้อมูลมันจะเยอะเราก็เอาย่อๆส่วนที่สำคัญออกมาคือที่เราจะหาการเอาอะไรดีผักตบเนาะคือข้าวจีนเราก็มีเยอะนะใช่ค่ะ
0: เอาแล้วยืนเลยค่ะแล้วไปเราจะไปห้องคอมใครได้สมาชิกของตัวเองครบแล้วเชิญห้องคอม

0: นักเรียนที่นักเรียนไปหาข้อมูลมาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเกี่ยวกับพืชที่มีเส้นใยที่ครูไปให้ไปหามาเนี่ยตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอเพื่อนว่าได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเกี่ยวกับพืชที่เราต้องการใช้ในงานสาร
1: กระจูนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกับพืชกกกระจูเป็นวัชพืชที่โตได้ง่ายและแพร่พันธุ์ได้เร็วลำต้นของกระจูเป็นลักษณะกลมกลางมีข้อข้างในคล้ายกับลำไผ่
0: แล้วลักษณะงานที่เขาผลิตมาล่ะเป็นรูปทรงยังไงบ้าง
1: เป็นพวกกระเป๋าครับเจกันเสื่อครับ
2: หวายป่าพบได้ตามป่าละมอและป่าเบญจพรรณทั่วไปลักษณะลำต้นเป็นสีน้ำตาลมีหนามรอบๆลำต้นลำต้นใบจะมีปลายแหลมลำต้นค่อนข้างยาวผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหวายตะกร้าที่นั่งหรือเครื่องใช้ต่างๆกระเป๋าเป็นต้น
0: ลักษณะของพืชแต่ละอย่างที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยจะต่างกันออกไปนะ
3: ค่ะเตยหนามเนี่ยจะมีชื่อพืชเมื่อแตกต่างกันไปก็จะเรียกว่าเตยสารเสือกาละเวกลำเจียกแล้วก็ลำจวนจะมีลักษณะสูง 4-8 เมตรเป็นไม้ไม่ผัดใบในบริเวณใบเนี่ยจะมีลักษณะที่ใบเนี่ยจะมีหนาม
0: ลักษณะของหนามเป็นไง
3: ลักษณะของหนามใช่ไหมคะรอบข้างเนี่ยจะแบบส่วนทางกันนะคะขอบเนี่ยจะไปทางนึงแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนามที่แหลมคมที่สุดก็คือจะส่วนกลับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตยหนามใช่ไหมคะก็จะมีการใช้สารเสือเตยแล้วก็หมอนเตยค่ะ
0: พอเขาได้ข้อมูลเรื่องของเตยมาเราก็เลยจะบอกเขาว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องนี้นะเพราะเป็นภูมิปัญญาของเราโดยการที่เขาต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยการปฏิบัติจริงครูตั้งใจจะให้ไปหาพืชที่เกี่ยวกับงานสารในท้องถิ่นของเราตักไปให้ได้ข้อมูลของพืชที่ใช้ในท้องถิ่นของเราได้ก็คือเตยหนามเราโรงเรียนเราอยู่ติดแม่น้ำเนาะริมแม่น้ำเนี่ยจะมีเตยหนามอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ก่อนที่จะสารเนี่ยต้องมีการเตรียมเส้นเตยเตรียมใบเตยเดี๋ยวเราจะมีการขออาสาสมัครแล้วก็ไปตัดเตยกันคนที่จะไปตัดเตยอย่าครูยกมือเดี๋ยวเราจะไปตัดเตยกันพานุวัฒน์เคยตัดบ่อยใช่ไหมเด็กคนนี้นะทางของบ้านเขาจะต้องรู้มากกว่าเขาจะต้องมีรู้วิธีการเราก็จะเอาเขาเป็นตัวหลักโดยการที่เขาเนี่ยจะต้องเป็นคนไปพาเพื่อนไปศึกษาพาเพื่อนไปทำไปปฏิบัติมาอันแรกครูจะต้องบอกเขาก่อนเรื่องของความปลอดภัยว่าเวลาตัดเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้นะผู้ปกครองก่อนว่าต้องว่ายน้ำเป็นนะไม่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ได้นะเพราะว่ามันอันตราย

0: วนที่อยู่กลางใบเนี่ยมันจะเป็นหนามที่ย้อนกลับงั้นเวลาเราตัดเนี่ยมันก็จะมีอันตรายงั้นเวลานักเรียนตัดนักเรียนก็ต้องจับด้วยขอบสองข้าง
1: นับจากข้างบนมาประมาณ8ใบเลือกใบสวยๆที่ไม่หัก
0: อ่อนเกินไปก็ไม่ได้แก่เกินไปก็ไม่ได้ก็ให้นับประมาณสัก8ใบจากยอดลงมาความหนา20ใบซ้อนเรียงกันชาวบ้านเขาเรียกว่า1หอมเตย
1: 1หอมเตยเนี่ยเวลาไปกรีดใบแล้วก็จะได้80ใบ
2: กลุ่มที่ไปตัดเนี่ยเขาก็จะมาบอกเพื่อนว่ามันยากเย็นขนาดไหนกว่าที่จะตัดใบเตยมาได้แต่ละใบเนี่ยเพราะฉะนั้นในการนำมาใช้เนี่ยต้องใช้ให้คุ้มค่าและนี่กิจกรรมการเรียนการสอนในการปฏิบัติเนี่ยครูก็จะอธิบายทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์มีอะไรขั้นตอนการทำละเอียดอย่างไรโดยครูสาธิต
0: แล้วเดี๋ยวเราจะมาส่งตัวแทน

แฟนมารับใบเตยไปทดลองรูดหนามดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เอ็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เส้นใยจากมะพร้าวนี่เตยเรามีปัญหาตรงที่เตยร้องสดมากเพราะเราต้องตัดมาเมื่อกี้นี้จริงๆแล้วเนี่ยถึงไว้สักครึ่งวันมันก็จะนิ่มกำลังดีหรืออาจไปตากแดดสักครึ่งชั่วโมงก็ได้สาเหตุที่เราจะต้องเอาส่วนกลางของมันออกก่อนเนี่ยเพราะว่าหนามมันสวนกลับรูดด้านข้างก่อนเนี่ยมันก็จะมีอันตรายกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเวลารูดหนามเตยเนี่ยเราจะรูดแต่ตรงกลางก่อนนะเพราะหนามตรงกลางเนี่ยแข็งมากแล้วคมมากพอได้แล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า1ใบเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็น2แถบเราก็จะเอาด้านข้างมันออกตอนนี้จะง่ายแล้วไม่ยากแล้วอันนี้คือ2แถบที่ครูบอกเมื่อกี้นี้นะเพราะ2แถบมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะนวดได้เราก็จะมาแบ่งให้มันย่อยให้มันเล็กลงไปก็คือการให้อยู่กลางแล้วก็แบ่ง1ใบจะได้4เส้นนี่เราจะเรียก1เส้นนะจะได้4เส้นพยายามพยุงมือตัวเองให้อยู่กลางเวลานวดเนี่ยนักเรียนต้องเบาๆถ้าแรงมันจะแตกลายงาตากแล้วไม่สวยเอามาสานก็ไม่สวยเรานวดเพื่อให้มันช้ำเท่านั้นอ่ะกับด้านซ้ายด้านขวา

0: เราจะมีภูมิปัญญามาสอนนะซึ่งภูมิปัญญาเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีเทคนิคมีวิธีการบางคำบางอย่างเนี่ยเขาจะอาจจะเรียกไม่เหมือนครูนะแต่ไม่เป็นไรอย่าไปเถียงยายอย่าไปบอกยายว่าไม่ใช่ครูบอกแบบนี้ เราต้องสื่อกันให้เข้าใจครูดายายมาสอนต้องฟังทุกครั้งที่ภูมิปัญญามาก็ต้องให้เกียรติแล้วเคารพเป็นครูเด็กเขาก็จะฟังดี
1: ดูให้หาให้เราเสมอใกล้ดีมันเล็กใหญ่ไม่เล็กใช่ไหม
2: ต้องให้เงินขึ้นมาถ้าเราหา
3: เริ่มแรกคุณครูจะร่วมมือกับป่าชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการสานแก่นักเรียนเพราะพื้นฐานนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหากเริ่มต้นสานอย่างถูกวิธีและแข็งแรงก็ย่อมพัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ได้อีกมาก
2: ถึงอย่างนี้มันเรียนเก่งยาก
0: จากการที่เราได้เรียนภูมิปัญญาเรื่องสานหมอนเตยไปแล้วตอนนี้เราต้องมาต่อยอดนักเรียนเอาพื้นฐานที่เราเรียนเรื่องสานหมอนเนี่ยเอามาต่อยอดให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาจากการที่เราสารเรารู้วิธีการขึ้นขั้นตอนการขึ้นใช่ไหมแล้วนักเรียนก็ออกแบบ
4: เลือกทำที่จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆที่คล้ายๆตะกร้าค่ะ
5: คือได้ดัดแปลงมาจากหมอนก็คือมันแค่ครึ่งใบจากหมอนเป็นกระเป๋าก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วยก็เลยจะลองทำ

0: แล้วมันน่าจะพัฒนาได้อีกไหม
1: ก็คาดว่าน่าจะพัฒนาได้อีกนะคะเพราะอาจจะพัฒนาให้มันใบใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกว่านี
0: ้แล้วถ้าเราปลูกผ้าข้างในมันก็จะดูเรียบร้อย
1: สวยใช่ค่ะอาจจะมีนำผ้ามาเย็บตกแต่งเป็นลายรอบๆก็ได้ค่ะ
2: กลุ่มขวัญ นะคะขวัญก็ทำหมอนเตยเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าการที่เราลองทำหลายๆครั้งเนี่ยคือมันจะมีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนรูปแบบหมอนเนี่ยค่ะมันก็จะแน่นมากขึ้นแล้วก็จะทำให้หมอนนั้นแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากขึ้นด้วยถึงแม้มันจะเป็นรูปแบบเดิมก็ได้

0: ข้อมูลและวันนี้ได้ทำกับเพื่อนก็ดีเพิ่มดีมากขึ้นนะคะ
1: ในอนาคตเนี่ยอยากให้มันแบบว่าแบบชาวต่างชาติอะได้รู้จักเรื่องนี้เลยอะค่ะแล้วมันจะได้มีการอนุรักษ์การที่เราอนุรักษ์ไว้เนี่ยมันก็คือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมันไม่มีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยเคยใช้ชีวิตยังไง
0: ทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยหรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมันเหมือนมันมีคุณค่าค่ะเพราะว่าถ้ามันหายไปจากท้องถิ่นของอัดดอนหวายหรือตำบลบานเตยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่จะแทนหมอนเตยนี้ได้แล้ว
2: รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้สานต่อวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราครับได้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเรามาใช้ให้เกิดประโยชน
3: ์หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ภูมิใจมากเพราะผมทำได้ไม่กี่ใบผมก็เพิ่งทำได
4: ้พอเขาทำเสร็จใบแรกสวยหรือไม่สวยเขาขอกลับบ้านหมดเลยเบี้ยวเบี้ยวบิดบิดครบไม่ครบเส้นสั้นนิดเดียวเขาก็ขอกลับเอากลับไปให้พ่อดูให้แม่ดูเขาบอกว่าพ่อกับแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาทำได้ก็แค่นั้นก็คิดว่าน่าจะประสบผลสำเร็จสำหรับเด็กคนหนึ่งซึ่งเราตัวเราเนี่ยทุ่มกับเขาแต่ว่าเขาได้แค่นั้นเรารับเขาได้แล้วเราก็สามารถให้เขาได้เต็มที่ว่าเขาทำได้แค่นี้แต่ทำไมเขาถึงครูให้คะแนนเขาเยอะครูก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วกับครูเนี่ยเรื่องความตั้งใจใส่ใจสนใจไกว่คว้าเนี่ยครูให้ได้เต็มที่เขาก็จะสบายใจที่เรียนกับครูว่าถ้าผมทำไม่สวยครูไม่ว่าผมไม่ว่าแต่ถ้าเธอตั้งใจมันต้องใช่ไหมเขาก็จะพยายามแข่งกันก็ดีใจที่เด็กเขาเห็นค่าของงานที่เราสอนแล้วเอากลับไปบ้านเขาบอกว่าเขาจะเก็บเอาไว้ดูว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำ

0: วิชาเกษตรเป็นวิชาที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งเพราะจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการปลูกพืชผักต่างๆซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ยังมีโรงเรียนอีกไม่น้อยที่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ที่จะใช้ในการสอนวิชาเกษตรเนื่องจากการปลูกพืชจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่แต่พื้นที่ของโรงเรียนมีจำกัดรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณเพ็ญศรีโตสะอาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครผู้ดูแลสวนเกษตรดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่มาช่วยถ่ายทอดวิธีการเพาะปลูกและดูแลพืชบนพื้นคอนกรีตเพื่อให้คุณครูนำกลับไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในโรงเรียนของตนต่อไป
1: เราทำสวนดาดฟ้าเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2545เริ่มเต็มรูปแบบเลยจริงๆนะต้องขอบอกว่าเกิดขึ้นมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากเราทำที่เอกชนนะคะอยู่ข้างๆเขตแล้วตอนนี้พอดีเอกชนเนี่ยต้องการที่คืนนะคะก็ด้วยความเสียดายก็เลยมองหาที่ปลูกใหม่ทางผู้บังคับบัญชาบอกว่ามาดูบนดาดฟ้าที่ใช้ได้ไหมมันเป็นที่ว่างที่มีอยู่ที่เดียวณขณะนั้นนะคะขึ้นมาทีแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นศูนย์การเรียนรู้อะไรก็คือทำเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยได้กินผักปลอดสารพิษนะคะแต่ตอนหลังก็คือมีประชาชนเนี่ยมาติดต่อในเรื่องของราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำทะเบียนทำบัตรประชาชนอะไรเขาก็จะบอกว่าข้างบนเนี่ยมีสวนดาดฟ้านะขึ้นไปดูกันสิเขาก็พากันขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเขาก็ปากต่อปากบอกต่อกันไปจนณปัจจุบันก็เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรพื้นปูนไปเลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าปกติเนี่ยพื้นที่ดาดฟ้าเนี่ยปล่อยรกร้างนะคะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนะคะพอเรามาทำตรงเนี้ยมันก็ทำให้เกิดประโยชน์ก็ประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยนะคะก็คือ

0: สามารถนะคะมันสามารถเป็นแหล่งอาหารได้ด้วยนะคะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็นอกจากเป็นแหล่งอาหารก็คือมันสามารถประดับสวยงามแล้วก็ช่วยทำให้ตึกเย็นโดยอ้อม
1: พื้นที่ของเราเดิมเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่เราเป็นแนวราบแล้วเราก็แก้ปัญหาไม่มีดินเราก็ใช้ท่อซีเมนต์นะคะพอเรามีปัญหาอีกต่อมาคือเขาจะต้องมาทำรถไฟฟ้าเราก็ไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกแล้วเราก็เลยขอรถไฟฟ้าว่าจากที่คุณจะทำเรือนเกษตรให้เราเฉยๆขอให้มีพื้นที่แนวตั้งขึ้นมานะคะพอเราได้พื้นที่แนวตั้งแล้วแต่ว่าความรู้ในด้านการที่เราจะปรับพื้นที่ยังก็เลยอยากได้ความรู้ทางด้านนี
2: ้เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในวิชาเกษตรเนี่ยค่ะมันจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราได้เรียนรู้หรือได้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการปลูกพืชโดยใช้พื้นดินหรือว่าใช้พื้นที่น้อยที่สุดเนี่ยค่ะเราก็นำมาให้เด็กได้ทำ
3: มองหาพื้นที่ในการทำเกษตรซึ่งก็จะมีอยู่บนดาดฟ้าตึกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องความร้อนทำให้การปลูกผักหรือปลูกพืชเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเราก็อยากจะหาวิธีการหรือว่าหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกบนดาดฟ้าเพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
0: ก่อนอื่นที่จะทำเกษตรบนพื้นปูนนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยนะคะต้องให้ช่างมาลงน้ำยากันซึมก่อนนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะตรงกลางเนี่ยเป็นรูปหลังเต่านิดนึงเวลารดน้ำเสร็จเนี่ยให้น้ำเนี่ยระบายออกด้านข้างนะคะเป็นรูระบายออกด้านข้างแบบนู้นนะคะ
4: ค่ะนี่คือต้องใช้ปูนซีเมนต์ทาเทใหม่เพื่อปรับสภาพให้เป็นหลังเต่า
0: ค่ะก็ตรงกลางนี่อาจจะเสริมเขาอาจจะเสริมด้วยสิ่งใดอันนั้นก็ต้องปรึกษาช่างนิดนึงนะคะเสริมคือไม่ต้องสูงมากหรอกคือให้มันเป็นลักษณะที่ว่าสูงเพิ่มจากด้านริมไปนิดนึงรดน้ำเสร็จแล้วให้น้ำมันตีออกด้านข้างไปให้ได้แค่นั้นเองแล้วก็เราก็ทำจุดระบายน้ำจากด้านข้างเนี่ยลงไปด้านล่างเลยค่ะปัญหาในเรื่องของน้ำขังหรือต่อไปเหล็กผูกก็จะไม่มีเลยความห่างระหว่างช่องที่น้ำลงนี่ก็สักประมาณสัก2-3 วานะ3 วาก็6 เมตรนะสัก1 ช่องนะคะขึ้นอยู่กับตรงนั้นว่าเป็นพื้นที่อย่างไรนะแต่อย่างของดาดฟ้าเนี่ยเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกณปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาเยอะมากเลยนะคะพอรดน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไปขังอยู่ที่ต่ำเนี่ย2 ที่ทุกวันนี้ก็คือต้องพอน้ำขังเสร็จปุ๊บต้องใช้ที่ตักขยะเนี่ยตักไปใส่ถังแล้วก็เอาไปกับรดต้นไม้ได้อย่างเดิมนะคะอันนี้ต้องมาทำให้เราต้องแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าของคุณครูจะทำก็คือวางแผนไปเลยตั้งแต่แรกเลยแล้วจะไม่เจอปัญหานี
3: ้นอกจากน้ำเรื่องน้ำและความร้อนจากพื้นปูนซีเมนต์ที่ขึ้นมาล่ะคะ
0: อ๋อค่ะก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปแล้วหลังจากที่เราทําตรงนั้นเรียบร้อยเราก็มาทําเป็นแปลงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะอาจารย์เน้นใช้วัสดุที่เบาแล้วก็พอทําเป็นแปลงโครงแปลงรูปสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยแบบสีฟ้าเนี่ยกันก่อนนะคะตอนนี้ไอ้ความร้อนที่คุณครูสงสัยก็คือเราใช้กาบมะพร้าวเนี่ยรองลงไปประมาณ2ส่วนนะคะ
3: กาบมะพร้าวรอง2ส่วน
0: 2ส่วนคือวางลงไปเนี่ยแบ่งพื้นที่ในแปลงเนี่ยออกเป็น3ส่วนของความสูงแล้วใส่กับมะพร้าว2ส่วนก็คือเลยครึ่งแปลงขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้ดินส่วนเดียวนะคะตอนนี้พอความร้อนจากพื้นปูนระเหยปุ๊บจะมาติดกับมะพร้าวที่มีความชื้นทําให้ลดระดับลงไปนะคะตรงนี้คือแก้ปัญหาในเรื่องของการระเหยความร้อนจากพื้นปูนขึ้นมา
5: จากนั้นกูรูก็ชวนคุณครูเดินชมบริเวณรอบๆสวนลอยฟ้าเพื่อชี้ให้เห็นชัดๆว่าควรจัดการระบบระบายน้ำอย่างไรจึงจะเหมาะสมและไม่ถูกน้ำท่วมขัง
0: พอตอนหลังนั้นน้ำระบายช้าเราก็จะเจาะเพิ่มทางด้านโน้นขึ้นมาอีกไปเรื่อยๆไปอีกประมาณสัก3 วาหรือ6 เมตรเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่ง
4: และไอ้ความกว้างของท่อนี้
0: ก็อันนี้ดูตามความเหมาะสมอีกทีนึงนะคะของพื้นที่แต่สรุปก็คือสัก2 นิ้วก็ได้นะ2 นิ้วแต่ที่เห็นนี่ค่อนข้างกว้างหน่อยก็เดี๋ยวคุณครูลองดูนะคะว่าจะสามารถนำเทคนิคของสวนเกษตรดาดฟ้านั้นไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้อย่างไรนะคะ
1: วันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการปลูกผักในแนวตั้งซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันนานเข้ามันเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องอาศัยพื้นที่ในแนวตั้งก็คือจากที่เราสร้างอาคารนะคะอาคารด้านบนเราไม่เคยใช้ประโยชน์ไม่เคยมองมันเลยแต่ตอนนี้เราต้องมองละเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาเราจะไม่มีพื้นที่แนวราบที่จะมี
5: คุณครูพิทยาเริ่มการสอนโดยการอธิบายหลักการเตรียมพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับทำสวนลอยฟ้าให้นักเรียนฟังว่าจะต้องทำพื้นที่เป็นลักษณะหลังเต่าและเจาะรูระบายน้ำก่อนที่จะให้นักเรียนนำหลักการดังกล่าวประยุกต์เขียนแบบสร้างสวนลอยฟ้าตามจินตนาการ

0: ขียนโมเดลเสร็จเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเอาตัวแบบเนี่ยไปทำโมเดลจำลองนะคะแล้วก็เราก็มาคุยกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษให้กลุ่มละ1แผ่นพร้อมอุปกรณ์แล้วเรียนลองเขียนโครงสร้างคร่าวๆก่อน
1: นี่เป็นหลังเต่าใช่ไหม
2: ใช่ใช
3: ่หลังเต่าต้อง 0.5-0.7 เซนติเมตรเป๊ะ
4: ๆตรงนี้เราก็จะทำเป็นรางออกมาเลย
5: ใช่ให้น้ำมันไหลออกมาได
4: ้ใช
6: ่ราคาเป็นไงราคาสี่เหลี่ยม
7: สี่เหลี่ยมเปิดปิดไหมไฮโซดี
6: เปิดเพื่อ
7: ระบายอากาศ
0: สัปดาห์ที่แล้วที่ครูมอบหมายงานเรื่องให้หนูไปทำโมเดลครูเห็นงานมาแล้วตั้ง3ชิ้นคราวนี้เดี๋ยวนักเรียนก็มาอธิบายว่าทำไมคุณออกแบบแบบนี
8: ้ก็เรื่องเกษตรของกลุ่มเราเนี่ยครับจะเน้นในสภาพบริเวณที่มีพื้นที่น้อยนิดนึงนะครับก็จะเป็นหลังคาแบบโค้งแล้วก็ใสเพื่อที่จะได้ปลูกพืชที่ต้องการแสงแดดมากๆนะครับส่วนด้านล่างเราจะเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นปิดทึบเพราะเราต้องการจะให้เป็นแบบห้องเรียนเพื่อนๆอาจจะงงนะครับว่าทำไมเราถึงเปิดมากขนาดนี้แล้วถ้าฝนตกสาดจะเปียกไหมอะไรแล้วก็เน้นพื้นที่เป็นหลังเต่า
9: ที่สร้างออกมาแบบนี้นะครับก็คือใช้หลักการของอาจารย์เหมือนกันก็คือว่าใช้ข้างบนไปด้านหลังเต่าเรือนนี้จะเน้นทางด้านชั้น2มากกว่าเพราะทางด้านบนเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคือว่าที่ไม่ปิดทึบเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าถ้าฝนตกหรือน้ำลงไปอย่างเงี้ยการลักษณะการกระจายน้ำของมันเนี่ยมันจะกระจายลงไปได้ทั่วมากกว่าการสร้างรั้วก็เลยสร้างให้ยกขึ้นมาก็คือเวลาน้ำลงมันก็จะไม่มีการกักขังด้วยส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็สามารถเป็นทำเป็นลานอเนกประสงค์หรืออะไรก็ได้
3: นี่คือเรือนเกษตรที่ผมออกแบบมานะครับข้างล่างเนี่ยผมจะใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ข้างบนก็เป็นเรือนเพาะเห็ดครับแล้วก็หลังคาเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยข้างในมันเป็นหลังเต่าจ้ะชั้น2เป็นหลังเต่าเห็นปะมันมีนูนขึ้นมาดูจากด้านข้างอะไรราคาก็เห็น
0: แล้วการระบายน้ำของหนูล่ะ
3: นี่ครับนี
10: ่
3: มีช่องระบายน้ำอยู
10: ่สี่ฟังเลย
3: ฝนตกลงมามันก็ออกไปมันจะท่วมยังไงก็ทำร่องมาแล้วเนี่ยก็ทำแยกไปแล้ว
0: ตรงนี้มันมีร่องระบายน้ำค่ะนักเรียนมีร่องเนี่ยทั้งสามกลุ่มเนี้ยทำได้ดีมากนำทฤษฎีนี้ไปใช้นะคะการระบายน้ำที่ดีมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกเนี่ยรากไม่เน่านะคะงั้นการที่เราจะดีไซน์แบบไหนก็ตามมันก็เหมาะกับสภาพของเรานะคะปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ในเมืองเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วพื้นที่แนวตั้งจะต้องมีประโยชน์มากขึ้นพื้นที่มีค่างั้นครูก็เลยให้ข้อมูลเขาเกี่ยวกับทฤษฎีที่ครูสอนไปนะคะเสร็จแล้วครูก็เลยให้เขาคิดแบบอิสระงั้นโมเดลก็เลยมีความแตกต่างกันคิดแบบอิสระเพราะว่าแต่ละสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะบ้านเด็กเนี่ยมีความแตกต่างกันงั้นโมเดลก็เลยออกมาเป็น3แบบแล้วออกตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ
9: อาจารย์ก็ให้สอนว่าให้ใช้ลักษณะของหลังเต่าก็คือเป็นการที่กระจายน้ำไปในทุกทิศทุกด้านคือกระจายน้ำได้หมดเลยคือจะไม่กักขังเลยข้างบนก็คือช่วยในหลายเรื่องก็คือด้านของอาคารก็ไม่สุดไม่อะไรด้วยใช่ไหมคะก็มันจะออกมาทางด้านข้างก็จะมีรางน้ำอยู่แล้วก็จะมีที่ระบายน้ำลงมาทางด้านล่าง
3: ทำให้เราสามารถรู้จักการออกแบบโครงสร้างเรือนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับการใช้ตามพื้นที่ต่างๆและได้ประโยชน์เกี่ยวกับการทำพื้นของโครงสร้างชั้น2ของตัวเรือนเพาะปลูกนะครับจะทำเป็นโครงสร้างหลังเต่าซึ่งเป็นตัวช่วยในการระบายน้ำได้อย่างดีเยี่ยมครับผม
8: เรื่องแบบแปลนที่ออกแบบโรงเรือนเนี่ยครับก็ครับสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครของเราที่มีพื้นที่การเกษตรค่อนข้างน้อย
11: ก็นะคะปัญหานอกจากปัญหาในเรื่องของพื้นปูนแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดเนี่ยบนดาดฟ้าเนี่ยจะแรงมากนะคะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดเนี่ยอย่าใช้สแลนเดดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สแลนพังแสงเนี่ยพอลมพายุพัดมาปุ๊บเนี่ยไปหมดนะคะทั้งสแลนแล้วก็ทั้งเสาด้วย
12: อันนี้ประสบการณ์ตรงที่โรงเรียนใช้ไปหมดเลยค่ะ
11: โดนเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะตอนนี้วิธีแก้ปัญหาแสงแดดของสวนเกษตรดาดฟ้าเนี่ยเราใช้เป็นเชือกถากเป็นคล้ายๆตะข่ายนะคะแล้วก็มีสลิงเนี่ยยึดเป็นหลักสัก 2-3 เส้นนะคะแล้วก็ใช้พืชเถาเนี่ยปลูกพังแสงอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
13: ใช้ PVC โค้งกับที่ไม้ตรงต่าง
12: กันไหมกับเชือก
11: ค่ะก็เชือกเนี่ยจะพังเร็วกว่าประมาณสักปีกว่าๆไม่ถึง2ปีเนี่ยเชือกเนี่ยย่อยสลายหมดแต่ไม้ไผ่ก็3ปี1ปีถึง2ปีเนี่ยเชือกมันเปื่อยเราก็เอาออกแล้วก็ถากอันใหม่ถากก็ถากด้านล่างแล้วก็เอามาขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของพืชบังลมทางด้านนี้เลยนะคะ

0: ดาดฟ้าเนี่ยลมพายุจะแรงอยู่แล้วนะคะเราจะแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชบังลมนะคะพืชที่จะปลูกบังลมเนี่ยก็เป็นผลไม้ทรงพุ่มระดับกลางอย่างเช่นพวกฝรั่งพวกน้อยนาหรือไม่ก็ต้นกล้วยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะสังเกตไหมครับใบกล้วยแตกหมดนะคะอันนี้ก็คือเราปลูกไว้สำหรับบังลมนะคะส่วนลูกนั้นเราไม่ได้หวังผลอะไรเท่าไหร่นะคะถ้ามันออกมาก็คือผลพลอยได้นะคะแต่ว่าออกมาก็ประมาณ2หวีรสชาตินี่หวานมากนะคะ
1: อย่างมะม่วงนี่ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: มะม่วงเนี่ยมันเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่ค่ะอาจารย์นะคะปลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของแก่นของมันเนี่ยจะแทงทะลุตึกลงไปนะคะแล้วก็ต้นมันจะใหญ่มากน้ำหนักมันจะเกินจากพื้นปูนที่จะรับได้นะคะ
2: ถ้าเราปลูก2ฝากของแปลงที่เราปลูกค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ปลูกรอบๆนะปลูกรอบๆระยะห่างเนี่ยก็จริงๆพื้นปูนเนี่ยมันถูกจำกัดน้ำหนักก็คือกว้าง1เมตรยาว1เมตรเนี่ยหนักไม่เกิน200กิโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่วางป้องกันลมนี่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะก็ถ้าเป็นโอ่งมังกรก็ประมาณสัก1เมตรนะห่างกัน1เมตรถึง2เมตรอะไรประมาณเนี้ย
2: ต่อ1ต้น
0: นะคะอย่างต้นกล้วยอย่างเงี้ยก็ทรงพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถปลูกต้นกล้วยทับทิมหรือเป็นฝรั่งน้อยนาไปก็ประมาณ2เมตร2เมตรนะคะแล้วก็คอยตัดไม่ให้ทรงพุ่มมันใหญ่มากนักนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของรากต้องคอยควบคุมเรื่องของทรงพุ่มเนื่องจากมันถูกจำกัดด้วยน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกผลไม้เนี่ยเราปลูกตรงคานตรงคานนี่มันดีกว่าพื้นธรรมดานิดนึงคือมันรับน้ำหนักได้ประมาณสัก600กิโล400ถึง600

0: นักเรียนดูนะคะวันนี้เราจะมาทำการปลูกผักบนดาดฟ้ากัน
1: คุณครูปัทมาอธิบายวิธีการแปลงผักสำหรับปลูกบนดาดฟ้าให้นักเรียนฟังคร่าวๆก่อนที่จะอธิบายถึงวิธีการขึงเชือกเพื่อพรางแสงป้องกันความร้อนจากแสงแดดให้นักเรียนฟังต่อไป
0: ทีนี้ในขณะที่พื้นล่างมันร้อนข้างบนก็ทำไมด้วยร้อนด้วยเพราะว่าอยู่ด้านบนสูงใช่ไหมคะเรามีวิธีการแก้ไขโดยการทำเอาเชือกเนี่ยมาผูกเป็นตารางสี่เหลี่ยมแล้วเราก็จะปลูกพืชที่มันเลื้อยได้ไม้เลื้อยขึ้นไปเลื้อยไม้เลื้อยพวกนี้เราอาจจะปลูกพวกพืชผักที่มันกินผลได้เช่นบวบมะระถั่วเพื่อให้มันเลื้อยขึ้นไปบังแสงแดดข้างบนวิธีการทำก็ง่ายๆเธอก็เอาเชือกเนี่ยขึงและความยาวตามความยาวของแปลงตั้งแต่นี้ไปนะคะแล้วก็แทนที่เราจะมาผูกเป็นช่องเราต้องยื่นมือตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะเมื่อยมือเราอาจจะผูกให้เสร็จซะก่อนข้างล่างแล้วเราก็ดึงครอบขึ้นไปนะคะทีนี้ไอ้ตัวบวบเนี่ยหรือไม้เลื้อยเนี่ยอยู่ๆมันจะเลื้อยขึ้นไปข้างบนเลยทีเดียวได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้มันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งไม้เขาเรียกไม้ค้างนำเขาขึ้นไปก่อนนะคะ

0: จากนั้นครูปัทมาก็อธิบายวิธีการปลูกต้นกล้าของต้นบวบซึ่งเป็นพืชไม้เลื้อยว่าจะต้องปลูกอย่างไรต้นบวบถึงจะเติบโตเลื้อยเถามาตามเชือกตะข่ายที่ขึงไว
1: ้ระยะห่างประมาณเนี้ยประมาณคืบนึงคืบนึงคืบนึงคืบนึงไปเพื่ออยู่ริมสุดท้ายแล้วเราก็ทําเชือกเค้าเลื้อยขึ้นไปนะคะส่วนด้านอื่นเนี่ยเราอาจจะปลูกพืชชนิดอื่นถ้าเกิดบ้านเรามีพื้นที่แคบที่เราต้องการกินผักหลายๆชนิดเราก็อาจจะปลูกเป็นผักบุ้งเป็นคะน้าเป็นกวางตุ้งเพื่อเอาไว้ใช้กินก็ได้นะคะ

0: ลังจากนี้แล้วอีกประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยต้นที่เราปลูกเลื้อยมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปจากนี้เราก็ต้องทำไมคะ
1: รดน้ำ
0: ดูแลรดน้ำดูแลรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเราอาจจะใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเศษผักผลไม้ไว้ข้างล่างนะคะเอามาผสมน้ำรด
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าเราปลูกบวบรอบๆอย่างนี้แล้วบวบมันโตขึ้นมามันไม่บังแสงของบุ้งเหรอครับ
0: ถ้าสมมติว่าเราปลูกพืชชนิดอื่นเนี่ยมันอาจจะมีการบังแสงบ้างแต่ว่าผักบุ้งเนี่ยมันเป็นพืชผักที่อายุน้อยประมาณ 25-30 วันเราก็จะเก็บได้แล้วนะคะในขณะที่อันนี้มันจะปลูกประมาณ2เดือนมันก็จะได้ผลนะคะระหว่างที่บวบยังไม่ทันเจริญเติบโตเนี่ยเราก็เก็บผักบุ้งทานแล้วในเรื่องของการบังแสงมันก็จะไม่มีผลต่อกันอันนี้ก็คือวิธีการจัดการที่จะทำให้พื้นที่ที่มีเล็กน้อยของเราเนี่ยสามารถจะปลูกพืชผักได้หลายชนิดนะคะโดยศึกษาเรื่องระยะการเจริญเติบโตเรื่องของระยะห่างระหว่างต้นนะคะก็จะทำให้เราได้พืชหลายชนิดนะคะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการทำงานที่ไม่ยากเลยที่เราจะมีผักรับประทานไว้ที่บ้านนะคะไม่ว่าเราจะมีพื้นดินหรือไม่มีพื้นดินเราก็ปลูกผักได้นะคะก็ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักดาดฟ้าที่หลักสี่มาใช้ก็โดยการนำเอาวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนมาปรับปรุงปลูกบนตึกนะคะก็ทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถมีพื้นที่ในการฝึกงานนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะเอาไปปรับใช้ในบ้านเพราะส่วนมากนักเรียนก็จะอยู่ในเมืองมีพื้นที่น้อยเช่นเดียวกัน
2: วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การปลูกพืชผักสวนครัวที่บ้านค่ะเราสามารถนำไปใช้นำไปปลูกเองได้ที่บ้าน
3: คนในสมัยนี้นะครับเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่เป็นพวกบ้านตึกแถวใช่ไหมครับซึ่งบ้านตึกแถวเนี่ยมีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดแล้วเราปลูกผักเนี้ยแปลงนี้ครับมันใช้บนดาดฟ้าได้ซึ่งมันง่ายต่อการกินและการบริโภคครับ
4: บ้านตัวหนูเองก็เป็นพื้นที่จำกัดค่ะเป็นที่เล็กน้อยมันจะไม่มีพื้นดินเลยค่ะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ปลูกที่บ้านได้ค่ะ
5: ค่ะก็อันนี้ก็จะสาธิตอุปกรณ์การทำแปลงผักแบบง่ายๆอันนี้ก็เป็นไม้นะปกติเราจะใช้ไม้ลวกเนี่ยทำเป็นแปลงรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าเนื่องจากไม้ที่ท่านเห็นนี้ก็คือเราเก็บมาจากขาป้ายหาเสียงนะคะแต่ว่าเขาปิดหีบเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องกังวลแล้วก็พอได้มาปุ๊บเราก็ทำการนะตัดคือวัดให้เรียบร้อยเลยนะคะวัดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการตัดอันนี้ประมาณ1เมตรค่ะคือแปลงผักเนี่ยมันไม่ตายตัวว่ากว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนเพราะมันจะเป็นไปตามพื้นที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้แบบสาธิตให้ดูแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าคุณครูสามารถไปพัฒนาแปลงที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอะไรได้หมดเลยนะคะโดยวิธีทำเช่นนี้เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ก็นอกจากไม้ที่เป็นข้างด้านข้างเรียบร้อยแล้วก็จะมี
6: ความยาว
5: และนี่ด้านกว้างนะคะกว้างนี่เราก็ตีไว้เรียบร้อยก่อนเลย
6: ประมาณเท่าไหร
5: ่อันนี้กว้างอันนี้พอดีเนื่องจากเราจะทำแปลงตัวนี้ไว้เป็นแปลงสาธิตเล็กๆนะคะกว้างก็ประมาณสัก50เซนนะคะไม่กว้างอะไรมากมายนะคะแล้วก็แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างที่เห็นนี้ก็คือตีด้านข้างเพื่อที่จะไม่ให้จุลซีมาสัมผัสกับไม้โดยตรงนะคะแล้วก็ด้านใน
6: คือความสูงประมาณ30เซน
5: ความสูงนี่ก็ประมาณ30เซนจ้ะ30เซนโดยประมาณนะคะแล้วก็ด้านกระสอบที่เห็นนี่ก็คือเอาไว้ตีด้านในเพื่อกองไม่ให้ดินไหลนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็มีตะปูนะคะค้อนแล้วก็ตัวนี้เป็นแม็กนะสำหรับยิงค่ะยิงให้ถุงเนี่ยติดกับไม้โดยตรงเลยนะคะ
6: ค้อนตอก
5: ค้อนตอกนี่ก็ใช้บ้างเป็นแต่ว่าใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่า

0: ยิงคือยิงให้มันขวางตัวฟิวเจอร์จ้ะจ้ะตอนนี้ที่เหลือนี่หลังจากที่เราใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดตีเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้กระสอบเนี่ยตีด้านในอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปก่อนเพื่อที่จะอันนี้ก็ใส่ประมาณ2ส่วนนะคะใส่2ส่วนนะคะเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วด้านบนนี้คว่ำกลับให้หมดเลยนะจ้ะจ้ะ
1: คว่ำ
0: จ้ะคว่ำแบบนั้นเลยจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใช้ดินกระสอบทั่วไปเนี่ยใส่ลงไปค่ะ
1: เป็นที่ก็ขายทั่วไป
0: ค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็น

0: ปุ๋ยหมักที่หมักจากสีอินทรีย์วัตถุต่างๆพวกแกบพวกเศษใบไม้นะคะอันนี้ก็จะโรย
1: เยอะไหมคะ
0: โรยบางๆก็พอผสมปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเจาะหลุมระบะที่เห็นก็น่าจะได้3แถว

0: คุณครูก็ได้เห็นรูปแบบของเทคนิคของสวนเกษตรดาดฟ้านะคะได้เห็นในรูปแบบของการวางแปลงนะคะแล้วก็รูปแบบของการปลูกในภาชนะต่างๆนะคะก็ในวันนี้ก็หวังว่าคุณครูคงนำเทคนิคตรงนี้นะคะไปปรับใช้
1: เราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำบล็อกต้นไม้หรือว่าที่พื้นที่ปลูกต้นไม้ของเรานะคะอุปกรณ์สำคัญเลยเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราหาไม้ไม่ค่อยได้อะลูกนะคะไม้ไผ่ไม่มีใช่ไหมเราก็ใช้ท่อน้ำ PVC นี่เองนะคะทีนี้อันดับแรกเลยเราจะต้องตัดท่อ PVC นะคะยาว1เมตรมาช่วยครูวัด1เมตรจำนวน8ท่อนท่านเด็กนักเรียนจะต้องช่วยกันตัดนะคะ1เมตรนะคะนะคะ1เมตรทำทั้งหมดกี่เส้น8เส้นอ่ะลงมือตัดเลยค่ะช่วยกันมาเวลาเราจะใส่นะคะต้องวางให้ได้ระนาบกับพื้นนะคะใส่ตัวนี้ลงไปเราก็ต้องทากาวก่อนนะคะกาวอันนี้จะเป็นกาวทินเนอร์นะคะจะมีกลิ่นนะคะใช้มือเลยทาที่ปลายท่อนะคะใส่ลงไปกระแทกนิดหนึ่งให้แน่นนะคะนักเรียนทำกี่มุมคะ
2: 4
1: มุมทากาวทุกครั้งที่ใส่นะคะเราก็ได้บล็อกสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนดูแล้วมันยังใส่ดินใส่อะไรไม่ได้เพราะยังมีช่องว่างอยู่นะคะเราจะต้องหาไม้มาวางมามัดรอบบล็อกนี้เพื่อให้บล็อกนี้เป็นเหมือนกับตะแกรงนะคะอันนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดเราวัดขนาดของฟิวเจอร์บอร์ดนี่นะคะให้พอดีกับขอบของบล็อกนะคะแล้วก็จับใส่ลงไปเลยนะคะให้รอบช่วยกันนักเรียนช่วยกันค่ะตอนนี้เราจะต้องปูพื้นนะคะด้วยถุงดินที่นักเรียนเขาได้ใช้หมดแล้วนะคะเราเอามาเย็บต่อกันในการปลูกพืชบนพื้นปูนนั้นจะมีปัญหาตรงที่ว่าปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะมันจะไม่มีการดูดซึมน้ำนะคะแล้วก็มันจะเก็บความร้อนเวลาแดดส่องเนี่ยปูนจะถ่ายทอดความร้อนเข้ามาที่ต้นไม้เพราะถ้าดินร้อนต้นไม้ก็จะไม่ดูดซึมธาตุอาหารก็เขาก็จะเหลืองแล้วก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาด้วยการใส่กับมะพร้าวนะคะทำร่องเอานิ้วทำร่องขีดไป6นิ้วประมาณ1ไม้โปนะคะทำร่องวันนี้เราจะปลูกอะไรคะ
2: ผักกาดปลี
1: โรยให้ห่างๆนะคะค่อยๆกระจายทำร่อง
3: 1
1: เมตรนะคะโรยไปเรื่อยๆเพราะว่า1เมตรนี่เขาก็จะงอก1ต้นถ้าเราโรยแน่นเกินไปนะคะก็จะเบียดกันแย่งอาหารกันโรยเสร็จแล้วนักเรียนก็กลบเบาๆนะคะกบเบาๆประมาณ1เซนเอาดินข้างๆนี่แหละค่ะกลบเวลารดนักเรียนรดลักษณะนะคะให้ทั่วค่ะให้ทั่วนะคะค่อยๆช้าๆนะคะอันนี้เป็นการปลูกพืชในบล็อกซึ่งบล็อกนี้จะสามารถวางตรงไหนก็ได้เราอาจจะใช้กะละมังรั่วๆที่บ้านใช่ไหมคะบางคนบอกเอายางรถยนต์มาตัดเหมือนกับกะละมังอะนะคะที่เขานิยมทำกันก็ได้นะคะในวันนี้เนี่ยที่เด็กได้ทำบล็อกเพื่อปลูกพืชบนพื้นปูนเนี่ยรู้สึกเขาสนุกสนานแล้วก็สนใจต่างคนต่างช่วยกันนะคะก็สร้างความสามัคคีแล้วก็ได้สิ่งใหม่ๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะนำไปทำที่บ้านกับครอบครัวนะคะก็ได้ยินเขาพูดกันนะคะเราแอบได้ยินว่าเขาก็บอกว่าสนุกมากเลยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่า

0: บางครั้งเนี่ยเขาไม่เคยสัมผัสกับดินกับเครื่องมือที่ครูให้ทำวันนี้นะคะพิมพ์ตัดลวดไม่เคยได้หยิบไม่เคยได้จับแต่พอได้ทำเขาบอกเขาตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากแล้วก็รู้ว่ามันไม่ยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำได
1: ้โรงเรียนเราเนี่ยก็คือไม่ใช่โรงเรียนใหญ่มากก็คือมีพื้นที่แค่4ไร่2งานซึ่งเราจะทำพื้นที่ที่มีอยู่น้อยนี้เนี่ยยังไงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งการปลูกผักในบล็อกเนี่ยก็ใช้พื้นที่ให้ประโยชน์มากที่สุดแค่เป็นบล็อกเราไม่ต้องหาพื้นที่มากแค่เราทำเป็นบล็อกวางไว้ตรงไหนก็ได้เราสามารถวางไว้ตรงไหนก็ได้เราก็สามารถปลูกผักได้แล้วอะค่ะ
2: ก็รู้สึกสนุกดีที่แบบได้มาทำเลยได้จับได้ทำอะไรแบบจริงจังเลยอะได้แบบทำเองไม่ต้องเรียนแค่ภาคทฤษฎีเรียนภาคปฏิบัติไปเลย
3: นำไปทำที่บ้านเองก็ได้ค่ะ
4: ยากมากเนี่ย
3: ก็ไม่ยากมากค่ะทุกคนสามารถทำได้ค่ะ
5: การทำเกษตรเนี่ยเสน่ห์ของมันเนี่ยคือพี่ว่ามันเป็นความสุขนะอย่างมะเขือเทศหรือจะเป็นกล้วยเนี่ยพี่ไม่เก็บเลยนะมันสุกเนี่ยนะแต่นี่เวลาประชาชนมาเนี่ยก็จะบอกว่าพี่ลองชิมดูสิแล้วพอเขากินแล้วเขาก็มีความสุขเนี่ยตรงนี้ก็คือความสุขที่พี่ได้ด้วยซึ่งความสุขตรงนี้มันหาซื้อด้วยเงินไม่ได้ไงนี่แหละคือความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหันษา
5: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
6: เย้ทำอะไรกันดีครับ
5: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
7: หนูครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เสียง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
2: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
1: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
3: 3ชนิดครับ
4: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
1: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
5: คำหลายความหมายครับ
1: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
4: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
1: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
2: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
4: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
1: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
4: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือเคี้ยวอาหารค
1: ่
4: ะ
1: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับครู
3: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
1: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
5: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
1: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้าคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้า
4: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
1: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
4: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
1: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
2: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆ เข้าใจไหมจ๊ะ
0: เข้าใจค่ะ
1: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
3: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
1: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
3: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
1: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
5: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
5: เขาเรียกว่าคำพ้อง

0: เสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
0: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

จจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8 ถึง 10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วง

ช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องๆสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์คถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า

ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนนูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนนูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนแล้วก็4จุดด้านหน้าเลนนะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทน
สิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆ อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: งเรียนแม่แจ่มตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่มอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีทั้งเด็กไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเรียนรวมกันระดับความรู้ของเด็กม.1จึงค่อนข้างหลากหลายคุณครูสายสุนีสมยศครูประจำวิชาคณิตศาสตร์จึงคิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่งได้ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย
1: โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดมาจากที่ว่าเด็กในโรงเรียนนี้เป็นเด็ก4ชนเผ่าแล้วก็เด็กที่เรียนเก่งๆเข้าเมืองหมดเด็กที่เหลือก็เป็นเด็กการเรียนค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เด็กจะไม่ค่อยชอบแล้วก็ประเมินผลออกมาเมื่อไหร่ถึงแม้เราใช้เทคนิควิธีการเยอะแยะเด็กส่วนมากแล้วกลุ่มใหญ่ๆพอสมควรคะแนนไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งดังนั้นเราก็อยากจะช่วยเด็กกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ถึงครึ่งนะคะเราก็หาวิธีการก็คือเอาเด็กการเรียนสูงประมาณ 70% ขึ้นไปมาช่วยเราแล้วก็ช่วยเพื่อนด้วยก็คือช่วยทั้งสองฝั่งนะคะตามที่เราคุยกันนะคะว่าหลังจากเราสอบกลางภาคแล้วจะมีคะแนนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้มากและกลุ่มตกก็จะมีเมื่อปีการศึกษาก่อนๆถ้าครูเจอปัญหาแบบนี้ครูก็จะนำนักเรียนในห้องเข้าสู่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

0: นักเรียนรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนักเรียนได้คะแนนเกิน 70% ที่นักเรียนได้เป็นแกนนำนักเรียนที่ได้50ไปถึง69นักเรียนไปได้2ทางคือเป็นลูกค้าก็ได้ศึกษาเองก็ได้นี้เรียกว่ากลุ่ม2ทางกลุ่มที่3แน่นอนที่สุดที่นักเรียนตกเป็นอย่างเดียวก็คืออะไรคะ
1: ครูค่ะ
0: หลังจากครูสำรวจเมื่อกี้ปรากฏว่านักเรียนที่จะศึกษาเอง2ทางไม่มีโดยที่ห้องเราที่เกิน 70% นั้นมันมีจำนวน

0: โชว์ตัวค่ะกันกวีโชว์ตัวเร็วใครเอ่ยที่จะเป็นลูกข่ายของกันกวีค่ะยกมือค่ะสรุปแล้วมีกี่คนครับ
1: 15คนครับ
0: 15คนครับต่อไปกลุ่ม2ค่ะเอาใครสมัครเป็นลูกข่ายของนิติธรเร็วโอเคมีกี่คนครับ
2: มี5คนครับ
0: 5คนครับนั่งลงกลุ่ม3ค่ะใครจะเป็นลูกข่ายของวัชรพรครบเลยนะคะกี่คนคะ
3: 6คน
0: 6คนค่ะครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนไปผลิตสื่อแล้วก็นำลูกข่ายของตนเองไปตามที่เรานัดหมายไปตามเป้าหมายเราเลย
4: ก่อนที่นักเรียนที่เป็นแกนนำจะไปสอนลูกข่ายของตนก็ต้องมาค้นคว้าหาความรู้และเตรียมการสอนก่อนหลังจากนั้นก็นำเอกสารที่จะสอนไปปรึกษาคุณครูก่อนที่จะไปทำหน้าที่แกนนำของเพื่อนๆได้อย่างเต็มภาคภูมิน
0: ักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนเป็นแกนนำของเราก็คืออะไรคะสมบัติจำนวนนับไฮไลท์ในที่นั้นก็คือจะเป็นหรม.และครน.ใช่ไหมคะตามที่ครูตรวจข้อสอบมาเพื่อนของเธอไปตกตรงหรม.และครน.เข้าหาละไม่ค่อยเป็นทีนี้ครูก็จะช่วยดูงานที่นักเรียนไปค้นคว้ามาอันดับแรกจะดูของกลุ่มหนึ่งเทคนิคอะไร
1: งานลงตัว
0: งานลงตัวบัตรกรรมว่าไงเนี่ยกำหนดให้อ่ะ
1: กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนนับเพราะว่า B หาร A ลงตัวก็ต่อเมื่อจำนวนนับ Cที่ทำให้ A หาร B เท่ากับ C
0: กลุ่ม2นี่ของใครเนี่ย
5: ผมคร
0: ับ ตารางอะไรนี้ค่าประจำหลัก
5: ค่าประจำหลักครับ
0: เอามาเกี่ยวอะไรจะมาอะไร
5: ให้เข้าใจง่ายขึ้น
0: ให้เข้าใจขึ้นของนี่ที่ทอนหามาคือตัวประกอบทั้งหมด
5: ครับ
0: นะคะยกตัว
5: จำนวนเฉพาะ
0: จำนวนเฉพาะแล้วมีอะไรคะตัวประกอบเฉพาะนี่ทอนเพิ่มขึ้นมาละคนที่3ค่าลูก
6: ถ้า B หาร A ลงตัวจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ C แล้วจะได้ว่าทั้งB และ C เป็นตัวประกอบของ A เช่น3หาร30ลงตัวและได้ผลลัพธ์เท่ากับ10จะได้ว่า3และ10ต่างก็เป็นตัวประกอบของ30
0: โอเค
5: ครับ
0: ใช่ไหมเนี่ย
5: ใช่ครับ
0: โอ้มาเยอะมาแชร์กันแบบนี้มันได้หลากหลายนะนี่อะไรคะ
6: อันนี้
0: แบบทดสอบ
6: แบบทดสอบค่ะ
0: เอาแบบทดสอบหลังจากเรียนนะคะเธอแอบเอาไปให้เพื่อนดูไหมเนี่ยยังเหรออุบไว้เลยไอ้ตอนนี้กันกวีไปหามาได้อย่างนึงนิติธรอย่างหนึ่งถูกไหมคะวัชรพรอย่างหนึ่งขณะนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันหมดแล้วบางอย่างของเธอมีคนอื่นไม่มีถูกไหมคะครูจะนำเอาไปความรู้ตรงนี้ไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาของเนี้ยเธอต้องเผื่อสองคนนี้ในนี้ต้องเผื่อกันจะดีไหมเนี่ยลูกไข่จะได้เพิ่มไหมเธอว่าดีไหมคะเนาะ
7: วันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องจำนวนนับนะครับตอนแรกครับเราก็ทำแบบคำหาเป็นก่อนนะครับครับทำสองจำนวนนี้ก่อนแล้วก็ทำนี้ทีหลัง
8: สมมติว่าผมก็เอา36กับ48พอจะเอามาหาครน.มันก็พอจะเอาอันนั้นก็ได้มาหาเมื่อมันลงต่อกัน3
9: ทำตัวถ้าหาบ่ได้เรามีสตางค์รูปเนี่ยก็เอาอันเนี้ยที่มันอยู่ตรงข้างเนี่ยมาคูณกับโมดมันจะได้คำตอบ
10: ก็วิธีตั้งหารวิธีตั้งหารมันสามารถมันเป็นตั้ง2และ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันเขาก็จับกันไปคูณไปเลยถ้าคูณกันก็จะได้6ออกมาคำตอบคือ6เหมือนกันถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันก็เอาคูณกันเลย
11: ตอนคูณแรกตัวเดิมใส่จำนวนเฉพาะจะเป็นจำนวนเฉพาะมาค
10: ู
11: ณก
10: ัน
11: เลยว่
10: าอ๋อสมมติว่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะอันนี้คือ43 43เป็นจำนวนเฉพาะ50ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเขาก็จะตั้งหารมาแล้วเอาจำนวนเฉพาะคือ50เอาแค่เอา5มาหารได้เอาก็43ออกมาอันนี้ก็เป็น20เอ้ย10มันก็จะได้ออกมาเราก็สามารถอันนี้ก็ยังหารได้อยู่เราก็หารไปเรื่อยๆเอาไม่5ก็ได้2อันนี้ก็43ดึง43ลงมาเรื่อยๆมันก็จะได้เอาจำนวนวันนี้มาคูณกันเข้าใจปะ
12: ฟิวข้อ2เนี่ยบรรจัยตัวประกอบของ60นี่เฮาจะแยกอย่างไร
13: ก็คือตัวร่องหาตัวประกอบของ60มันคือหมดกูตัวนะแล้วตัวก็ดูว่ามันมีตัวใดอยู่ในห้องอันนั้นคือข้อที่ถูกต้อง
14: ฟิวว่าเข้าใจแล้วมันได้คือ2คูณ2คูณ3นี่ได้อย่างไร
13: 2ไปคูณ2ก็ได้4 4คูณ3ก็ได้เท่ากับ12มันก็นั่นหมู่นี้คือตัว

0: กล้องของ12นะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวประกอบของ18แล้วเราจะเลือกจำนวนที่มีค่าเท่ากันอ่ะมาวงกลมเนี่ยนะแล้วก็จะเลือกจำนวนที่มากที่สุดเพราะว่าเป็นหอรมก็จะได้ตัวหารร่วมมากเข้าใจก่อคะแนนเต็ม20เด็กหญิงกฤษณาชมคำได้9 19ส่วน20เด็กหญิงวิชยาพรสลีสงสมได้คะแนน14เด็กหญิงวิไลวรรณมหาชัยได้คะแนน16คะแนนค่ะเด็กหญิงกนกนกอินจันได้คะแนน18คะแนนค่ะ
1: ผู้กันเพื่อนช่วยเพื่อนมีข้อแม้ว่าเราไม่มาเบียดเบียนเวลาในเวลาเรียนเราใช้เวลาที่อยู่นอกเวลาเวลาที่นอกเวลาเรียนนะคะนั่นก็คือ1พักกลางวันถ้าเด็กทานข้าวแล้วเขาจะนัดกันเองการนัดกันแล้วแต่ว่าจะนัดไปตรงจุดไหน2มีลูกข่ายหลายๆคนที่ถ้าสมมุติในหมู่บ้านตนเองเป็นแกนนำเขาจะสมัครเป็นลูกข่ายของคนนั้นตอนเย็นไปที่บ้านแล้วเขาก็จะไปสอนกันที่บ้านและเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขาก็เรียนกับเพื่อนที่บ้านแล้วก็เด็กชาวเขานะเด็กบนดอยก็คือที่อยู่หอพักก็คือประโยชน์ที่สำคัญคือเขาอยู่ในหอพักเขาจะมีภาษาของเขาค่ะภาษาของเขาเขาจะสื่อกันภาษาของเขารู้เรื่องง่ายกว่าที่จะมาให้พื้นราบดูแลเราจะมาเริ่มกิจกรรมในเรื่องที่สองนะคะหน่วยที่สองของเราคือระบบจำนวนเต็มซึ่งเรื่องระบบจำนวนเต็มนี้เรามีแกนนำทั้งหมดอยู
2: ่8คนน
1: ะแต่8คนในที่นี้เราแบ่งกลุ่มเป็นเพียงกี่กลุ่มคะ
2: 4
1: กลุ่มค่ะจะมีบางกลุ่มที่ทำเดี่ยวและอีกบางกลุ่มก็จะมี3คนแล้วก็2คนนะคะ
3: วิธีการเลือกแกนนำก็เหมือนในครั้งแรกคือให้ลูกข่ายเลือกแกนนำตามความสมัครใจหลังจากนั้นแกนนำก็จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมสื่อการสอนเพื่อให้ลูกข่ายเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้น
4: คือแบบตกลงกันว่าจะทำสื่อให้มันก่อทำสื่อเกี่ยวกับเรื่องของระบบจำนวนเต็มคือขอแบบมีเหมือนก็แบบไล่เล่นเกมไปตัวอ่ะเขาจะได้เฮียนแบบเบื่ออ่ะก็เลยสร้างเซียมซีขึ้นมาจะได้เป็นการแบบลุ้นอ่ะลุ้นไปตัวอ่ะและนี่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับจำนวนเต็มจำนวนที่เฮาฮู้จักเป็นครั้งแรกก็คือจำนวนนับหรือเฮาเรียกอย่างว่าจำนวนเต็มบวกมันก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถึงมากจนเฮานับบ่ทวนเลยเนาะจากตัวประกอบจำนวนเต็มมันก็คือมีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเล่นเกมเสี่ยงทายเซียมซีเพื่อทดสอบความคิดนี่เลยจื่อมันบอกว่าทดสอบความคิดพิชิตเซียมซีนั่นเองเราจะต้องเสี่ยงทายเซียมซีเสี่ยงจนไม้มันตกสมมติว่าไม้มันตกปุ๊บเราก็ได้ขึ้นมาแล้วหมายเลข12เรากลับมาเปิดดูหมายเลข12ว่ามันจะมีโจทย์ที่เราอยู่นะว่ามันจะมีโจทย์ที่เราทำนะแล้วเราก็หาค่าหาคำตอบของมันมันจะมีเฉลยขึ้นอยู่ด้านหลังขายทำได้ครับไปเลยคะแนนเต็มๆนะคะอะไรขอพบนะครูเบย์มันจะเป็นเรื่องของจำนวนสมบัติจำนวนนับตัวอย่างเหมือนก็เป็นการทดสอบ

0: จะเฉลยแล้วคำตอบที่ได้คือ24เก่งมากมันก็เป็นโครงการที่ดีอะค่ะมันได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทั้งแกนนำและก็ลูกขายด้วยอะค่ะก็แกนนำเองเนี่ยนะคะก็ได้ทบทวนเนื้อหาที่สอนลูกขายไปด้วยลูกขายก็จะเข้าใจมากขึ้นจากหลังจากการสอบกลางภาคเสร็จแล้วอะค่ะจะได้เข้าใจทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาค่ะ
1: ได้ความรู้จากเพื่อนนะครับเพราะว่าความรู้เรามันไม่เหมือนกันนะครับความรู้เขาแตกต่างจากความรู้เราแล้วก็สมมติว่าเขามาสอนเราเนี่ยครับความรู้ก็จะมาบวกกันก็จะได้ความรู้มากขึ้น
2: หลังจากการสอนของแกนนำเสร็จสิ้นลงคุณครูจะทำการทดสอบอีกครั้งและคะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนสอบซ่อมของนักเรียนลูกข่าย

0: การของเราวันนี้ประสบผลสำเร็จสูงมากพูดเลยขนลุกเลยจริงนักเรียนได้คะแนนเกือบเต็มเยอะมากคะแนนเต็ม10ได้8ได้9เป็นพวงเลยอย่างไรก็ตามครูขอชื่นชมนะคะแกนนำที่ทำปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครูนักเรียนแกนนำได้ประโยชน์ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ได้อะไรคะ
1: ได้ทบทวน
0: และลูกใครล่ะคะ
2: ได้ความรู้เพิ่มเติม
0: ได้ความรู้เพิ่มเติมนี่แหละจิตสาธารณะของนักเรียนเนี่ยสูงยินดีช่วยเหลือเพื่อนเรามีจิตสาธารณะสูงเยี่ยมมากดีขึ้นค่ะผลการเรียนนักเรียนดีขึ้นเป็นที่พึงพอใจของเราเราก็ชื่นชมที่เราได้สละเวลาครูก็ได้สละเวลานักเรียนก็สละเวลา

่อสมนภานันทกุลวัชรัมพรเป็นครูโรงเรียนสายปัญญารังสิตนะคะจังหวัดปทุมธานีสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยในระดับชั้นม.มาเป็นเวลาก็20กว่าปีแล้วเด็กเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นของนามธรรมเด็กเรียนแล้วเด็กจะเบื่อครูเป็นคนชอบสนุกสนานคนรอบชอบร้องรำทำเพลงก็เลยจะทำยังไงให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์หาวิธีโดยที่เอาเกมต่างๆสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เอาเกมพื้นบ้านมาปรับเปลี่ยนให้มาเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้อย่างเช่นเกมตังเตเลขาคณิตวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเล่นเกมนี้ชื่อว่าเกมตังเตเลขาคณิตก่อนที่นักเรียนจะเล่นเกมตรงนี้นักเรียนต้องทบทวนเรื่องของสูตรพื้นที่ให้ได้เพราะเราต้องไปหาพื้นที่ที่อยู่ในตังเตนั้นนะคะครูมีเพลงชื่อว่าเพลงสูตรพื้นที่นะคะยังจำไม่เคยลืมเลือน

0: ทวนเรื่องสูตรพื้นที่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปเล่นเกมดีไหม
1: ดี
0: งั้นเราไปกันรูปแบบปกติของตังเตเนี่ยหรือมาขย่งเนี่ยมันก็คือกระโดดลงไปในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตีเป็นตารางเอาไว้แล้วหัวกะโหลกของมันก็จะเป็นวงกลมแล้วครูก็มานั่งมองว่ามันสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะใช้ได้แค่สี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวครูก็เลยมาออกแบบเราจะทำยังไงให้ในรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีรูปที่หลากหลายที่วางรูปแบบเอาไว้ก็มีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมด้านขนานสามเหลี่ยมหน้าจั่วและสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูมีหัวกะโหลกก็คือครึ่งวงกลมที่จะใช้ในการหาพื้นที่ในรูปของเลขาคณิต
2: ต่อไปนี้เราจะเล่นตังเตเคยเล่นไหม
1: เคย
2: นะคะ

0: ก็มันก็จะไม่มีรูปแบบนี้ถูกป่ะใช่มั้ยคะมันก็จะมีเส้นกลางอย่างเดียวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวแต่วันนี้เราจะเป็นตังเตเลขาคณิตเหตุผลก็คือครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่เป็นและสามารถบอกสูตรได้กติกาของตังเตก็คือเด็กเนี่ยจะโยนเบี้ยลงไปที่ช่องเลขาคณิตรูปแรกหยิบเบี้ยเสร็จแล้วก็ขยิ่งไปตามรูปเลขาคณิตต่างๆให้จนถึงหัวกะโหลกที่เป็นรูปครึ่งวงกลมจากนั้นแล้วเขาก็ต้องเสี่ยงทายโดยที่เขาโยนเบี้ยถอยหลังไปว่ามันจะได้บ้านหลังไหนพอเขาได้บ้านปุ๊บเขาต้องบอกให้ได้ว่ารูปเลขาคณิตที่เขาได้นั้นคือรูปเลขาคณิตชนิดไหนสูตรการหาพื้นที่อันนั้นคืออะไรแล้วเขาก็จะวัดคำนวณหาพื้นที่ถ้าคำนวณหาพื้นที่ถูกเขาก็มีสิทธิ์ได้บ้านแล้วก็จะได้บ้านของเราอันนี้พอถ้าสมมุติว่าเล่นกันไปเรื่อยๆถ้าใครเสี่ยงไปแล้วปรากฏว่าเบี้ยครั้งที่เราโยนไปเสี่ยงไปนั้นไปตกบ้านเราเองเราก็จะเรียกว่าไฟไหม้ไฟไหม้บ้านนั้นก็จะต้องกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าคนอื่นมีสิทธิ์เข้ามาจองได
1: ้โยนก่อนคนแรก
0: ระวังนะระวังนะหันมาหันมาสี่เหลี่ยมอะไร
2: ส
0: ี
2: ่เหลี่ยมด้านขนาน
0: สี่เหลี่ยมด้านขนานสูตรว่าอะไรลูก
2: ฐานคูณสูงค่ะ
0: ฐานคูณสูงนะคะอ้าวลองวัดใครจะมาช่วยเพื่อนวัดแล้วช่วยกันก็ได้หลายคนก็ได้ได้เท่าไหร
2: ่ฐาน20ค่ะ
0: สูงเท่าไหร
2: ่สูงประมาณ24ค่ะ
0: ประมาณสูง24ช่วยกันคิดหาพื้นที่ให้ได้ได้พื้นที่เท่าไหร่ลูก
2: 480ตารางนิ้ว
0: 480ตารางนิ้วถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
0: ถูกเอาได้บ้านไปแต้มไว้บ้านหลังแรกเอาตรงนี้เพื่อนค่ะสีเหลืองมาอย่าโดนเส้นนะไม่ต้องรีบไม่ได้บ้านได้บ้านคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นสีเหลืองหมดสิได้บ้านหนึ่งหลังเอาไปให้สีน้ำเงินโดดแทน
4: เอ้ยอะไร
5: อะไร
4: นิ่มๆเล่นไม่เป็นพี
0: ่สี่เหลี่ยมอะไร
6: ส
0: ี
6: ่เหลี่ยมจัตุรัสวั
0: ดสูตรว่าอะไรคะ
6: ด้านคูณด้านครับ
0: ด้านคูณด้านอ้าวช่วยกันวัด
6: 20นิ้วครับ
0: ด้านยาวด้านละ
6: 20
0: นิ้วนั่นละ20นิ้วพื้นที่เท่ากับ
6: 400ตารางนิ้วครับ
0: 400ตารางนิ้วถูกไหม
3: ถูก
0: มาช่วยกันสร้างบ้านหลังที่สองสีเหลืองยังไม่ได้เลยโอเคครับมา
7: สา
8: ดเล่นหมด
0: สูตรว่าอะไรคะ
9: กว้างคูณยาวครับ
0: กว้างคูณยาวอ้าวมาช่วยกันวัดใครไปช่วยนัดวัดเร็ว
10: ยาว16
0: ด้านยาว16
11: กว้าง12นิ้ว
9: กว้าง12นิ้ว
10: 10
0: พื้นที
9: ่แถวแรก
12: 192
9: 192
0: ครับ192ถูกไหมถูกอ่ะตรงมือเพื่อนเอาสีเหลืองช่วยกันสร้างบ้าน

0: เนี่ย
1: เอาง่ายๆเลยนะสี่เหลี่ยมอะไร
2: สี่เหลี่ยมด้านเท
3: ่
2: า
3: เ
2: ฮ้ยสี่เหลี่ยมด้านเท่า
0: ฮะเด็กครั้งเดียวหมดสิบ
4: ก็มีอันนึงที่หนูลุ้นมากค่ะคือเพื่อนเขากระโดดไปได้แล้วแต่ว่าเขาจำสี่เหลี่ยมไม่ได้ค่ะเขาอึ้งนิดหน่อยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะว่าเพื่อนเขาจะทำได้หรือเปล่า

0: กลัวกลัวเขาพูดสูตรไม่ถูกอะค่ะ
1: หมดฤทธิ์หมดฤทธิ
2: ์ฮะตื่นเต้น
3: สักแม่

0: ในกลุ่มเดียวกันเขาต้องวางแผนก่อนที่เขาจะเสี่ยงทายบางครั้งการเสี่ยงทายเนี่ยจะเสี่ยงทายเพื่อที่จะได้บ้านเพื่อที่ให้คู่ต่อสู้กระโดดยากขึ้นพอแต่ละกลุ่มได้บ้านหลายๆหลังพออีกกลุ่มหนึ่งออกมาเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเชียร์ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เขาจะมีความลุ้นตรงนี้ว่าจะไหม้หรือจะไม่ไหม สูตรว่าอะไรคะ
1: เซต1ส่วน2คูณฐานคูณ0ค
0: ่
1: ะ
0: มาเพื่อนช่วยกันวัด
1: สูง20ฐาน20
2: ฐาน
1: 20
3: ส่วน2คูณฐานคูณ0เท่ากับ3
0: ได้เท่าไหร่ลูก
4: 200
1: ตารางนิ้วค่ะ
0: 200ตารางนิ้วถูกต้องมั้ยถูกต้องมั้ยสีน้ําเงินถูกต้องนะคะคราวนี้หมดเวลาการแข่งขันแล้วเรามาสรุปกันสีน้ําเงินได้บ้านกี่หลัง
5: 5
0: หลังดูซิว่าตัวเองได้บ้าน5หลังเนี่ยได้พื้นที่เท่าไหร่สีเหลืองได้บ้านกี่หลัง
6: 3
0: หลังแล้วรวมเข้าไปได้พื้นที่เท่าไหร
7: ่800บวก960
8: 480
9: 65
10: 25
11: 2
12: 6 10 14 18
13: 21
0: 21ได้เท่าไหร่คะ
14: 2150ตารางนิ้วค่ะ
0: สีเหลืองได้เท่าไหร่
15: 700
0: เยี่ยมเลยคุณเลยจะมาอบอุ่นอยู่ด้วยกันที่เรามาเล่นเกมตังเตเลยค่ะคณิตเนี่ยเราได้อะไรบ้าง
16: ได้บ้านค่ะ
0: ได้บ้านอย่างเดียวอ้าวว่ามา
17: ทบทวนสูตรค่ะ
0: สูตรอะไรคะ
17: สูตรการหาพื้นที่ของรูปเลยค่ะคณิตค่ะ
0: โอเคอ้าวใครจะตอบได้อีกการบวกเลขอะไรคะ
17: ความสามัคคี
0: ความสามัคคีอะไรอีก
18: การกระโดด
0: การออกกำลังกายเท่าที่เราเล่นมาเมื่อกี้เนี่ยตกลงแล้วนักเรียนใช้สูตรสูตรแรกแล้ว
19: สี่เหลี่ยม
0: จัตุรัส
9: สี่เหล
0: ี่
9: ยมจ
0: ั
9: ตุร
0: ั
9: ส
0: ได้อะไรคะ
13: ด
0: ้
13: าน
0: ด้านสี่เหลี่ยม
1: ข้างหมู
0: ได้อะไรคะ
10: เป็นหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูง
0: แล้วรู้อะไรอีก
10: สี่เหลี่ยมคูณผ้า
0: สี่เหลี่ยมคูณผ้าว่าไงคะ
10: กว้างคูณยาว
0: กว้างคูณยาวอีกไหม
6: สามเหลี่ยม
10: สามเหลี่ยม
0: ว่าไงคะ
10: เป็นหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูง
0: ขาดอะไรอีก
11: ด้านขนาน
0: สี่เหลี่ยมด้านขนานว่าไงลูก
10: ฐานคูณสูง
0: แต่ที่รู้ๆในนี้มีอยู่รูปหนึ่งยังไงก็ไม่ได้เล่นแน่เลยรูปอะไรพื้นที
4: ่
0: พื้นที่ครึ่งวง
10: กลม
0: พื้นที่ครึ่งวงกลมว่าไง
10: พายอาร์กำลัง 2
0: หาร2นี่คือความรู้ที่ได้จากตังเตเลยค่ะคณิตนะคะอัตโนมัติตัวเองค่ะตังเตก็จะเป็นตัวทบทวนความรู้เรื่องเลขาคณิตที่สนุกสนานพอเขาโยนไปแล้วนี่เขาต้องคิดและเขาต้องเอา

ความรู้ที่เขาได้ที่เขาจำได้เนี่ยมาใช้และถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ไม่ได้บ้านทำให้เขากระตุ้นตัวเขาเองเขาอยากจะคิดมากกว่าที่จะไปทำในหนังสืออ่ะสั่งทำกันบ้านเขาก็บางคนก็ลอกมาส่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตรงนั้นแต่เราเอาความสนุกเข้ามาใส่ในการเรียนเขาก็จะสนุกสนานมาก

0: กติแล้วถ้าเราพูดถึงเกมกับคณิตศาสตร์เนี่ยบางคนก็คิดไม่ออกว่าจะเอาเกมมาทำคณิตศาสตร์ได้ยังไงครูเป็นคนชอบสนุกสนานคนรอบชอบร้องรำทำเพลงก็เลยจะทำยังไงให้เด็กรักในวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยหาวิธีโดยที่เอาเกมต่างๆสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เอาเกมพื้นบ้านมาปรับเปลี่ยนให้มาเป็นคณิตศาสตร์ให้ได้นักเรียนครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่แล้วนักเรียนเคยเล่นเกมเปตองไหม
1: เคย
0: สนุกไหม
1: สน
0: ุกเนี่ยสนุกนะคราวนี้วันนี้ครูจะพานักเรียนมาเล่นเปตองแต่เป็นเปตองเลขยกกำลังพอพูดถึงคณิตศาสตร์เดี๋ยวอยากแสดงความสนุกออกมานะนักเรียนเวลาเปตองเนี่ยมันจะมีลูกเปตองใช่ไหมครูงบน้อยครูก็ใช้ลูกกอล์ฟแทนนะคะใช้ลูกกอล์ฟแทนอันนี้อุปกรณ์ของครูก็จะมีลูกบาศก์ไอ้ลูกเต๋าอันนี้มี6หน้าใช่ไหมนะคะครูจะใช้ลูกเต๋าเนี้ยเป็นลูกเป้าหรือทางลูกเปตองเรียกว่าลูกแก่นใช่ไหมคะเราจะโยนลูกเต๋าเนี้ยเป็นลูกเป้าจากนั้นแล้วครูก็จะมีลูกกอล์ฟให้ทีมละสีลูกกอล์ฟตรงนี้จะมีตัวเลขกำกับอันนี้ตัวเลขกำกับ
2: ลูกกอล์ฟแต่ละลูกมีค่าตั้งแต่0ถึง4และจะเพิ่มค่าขึ้นอีกเมื่อถูกยกกำลังแต่จะยกกำลังเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับแต้มในลูกแก่น
0: อย่างเช่นเราโยนลูกแก่นไปครั้งแรกเนี่ยพอทอยกันไปแล้วลูกแก่นออกมาเป็นเลข2แล้วลูกกอล์ฟที่อยู่ใกล้ๆกับลูกแก่นนั้นน่ะลูกกอล์ฟนั้นมีตัวเลขอะไรปรากฏอยู่ก็เอาตัวเลขสมมติลูกกอล์ฟมีเลข5ก็เท่ากับ5ยกกำลัง2เขาก็ได้25แต้มแต่ถ้าสมมติว่าในทีมตัวเองเนี่ยมีลูกที่อยู่ใกล้ลูกเต๋า2ลูกหรือ3ลูกเราก็จะเอาแต้มบนลูกกอล์ฟเนี่ยมาบวกกันแล้วก็ยกกำลังตามลูกเต๋าแล้วก็เวลาเราคิดคะแนนมันก็จะมีใบคะแนนออกมาเป็นจดแต้มสะสมแต้มหมดตัวนี้ใครได้แต้มมากที่สุดคนนั้นชนะเห็นไหมคะรับทราบนะพร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วแบ่งเป็น2ทีม

0: แต่ละทีมเนี่ยก็จะได้ลูกกอล์ฟคนละ1ลูกนะคะในสมาชิกในทีมต้องรู้แล้วว่าใครโยนแม่นกว่าใครให้เขาพิจารณาเองว่าใครจะถือแต้ม1ใครจะถือแต้ม2ใครจะถือแต้ม3เขาก็ต้องดูตามความสามารถของเพื่อน
1: เพื่อน1 2 3มาเรียงให้เขา
2: ใครมั่นใจก็โยนก่อนเลย
3: เฮ้ยอย่าเพิ่งแกเอาเบอร์หลังๆไว้
2: เอาเบอร์
3: เก็บไว้บ้างเว้ย
2: เอาเบอร์ไอ้เนี่ย
3: ไอ้ฟูเก็บไว
2: ้ไม่เว้ยมันตาหนึ่งมันต้องมีอันมากกับอันน้อยอยู่ด้วยกันเพราะว่าถ้าอยู่อันน้อยน้อยน้อยหมดเลยมันก็จะไม่ได้ตาหนึ่ง
3: มันใกล้อ่ะ
1: นี่ไงหนึ่งสองสามหนึ่งสอง
2: ก็สี่สี่สองหนึ่งก็อยู่ด้วยกันสี่สองหนึ่งก็อยู่ด้วยกัน
3: หมดแล้วอันนี้ก็อยู่อันนี้ใครบ้าง
2: ยังไงก็ได้แต่ขอให้มีเลขมากอยู่ในนั้นอ่ะ
4: สี่หนึ่ง
2: โอเคป่ะ
5: เลขหนึ่งผ่าน

0: นี้ได้ไง
1: จวนไม่ขึ้นไม่ขึ้นได
2: ้4
3: 4ของ
0: อาโต้อาโต
4: ้แบ่งเลยว่านักเรียนใครจะโยนใครจะโยนก่อนโยนหลัง
3: อ่ะอันนี้พอได้แล้วเนี่ยเราก็จะโยนลูกเต๋าโอเคแต้มอะไร
5: 2
3: อ้าวเดิน9ไป19กว้างๆ3
6: 4 5 6 7 8 9 10
3: ผัดกันคนละครั้งนะคะธรดีโยมคนแรกตอนนี้ลูกนู้นไกลเนาะ2 3ลูกนี้ตัดทิ้ง3ลูกนี
7: ้เฮ้ยบุ๊ด
3: ใครไกลสุดเอาดีกว่าใครไกลสุด
8: นี่ลูกนี้ไกลสุด
3: สีเขียวใช่มั้ยสีเขียวไกลสุดใช่มั้ยเพราะฉะนั้นกูจะตัดสีเขียวทิ้งนะคะลองคิดคะแนนให้ครูดูสิคะตกลงสีไหนได้คะแนนสีส้มสีส้มได้เอาคิดคะแนนใครใครของใครเจ้าของสีส้มยกมือใครโยนสีส้มมามีใครบ้างเอาคิดคะแนนตัวเองดิเอาอะไรบวกอะไร
9: เอา1
3: แต้มนี้4
7: ค่ะแล้วก็ยกกำลัง2
9: ก็เป็น1 + 4ก็เป็น5ยกกำลัง2ก็เป็น25
7: 25

0: 3บวก4เท่ากับ10ค่ะก็จะได้เป็น10กำลัง4
1: ได
2: ้10กำลัง4
0: 10,000 10,000
1: ได้นะ 10,000 ค่ะได้ 10,000 คะแนนตบมือให้เพื่อนหน่อย
3: โอ้ฮะได้ไม่ได้
4: กำลัง4

0: สายปัญญารังสิตเป็นโรงเรียนที่ห้อมล้อมด้วยห้างสรรพสินค้าโบยโชว์แสดงสินค้าเนี่ยเดี๋ยวห้างนี้มาเสียบไว้หน้าบ้านห้างนู้นมาเสียบไว้หน้าบ้านจะได้เยอะมากครูก็เห็นว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์แล้วสามารถที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ก็เลยเอากระดาษพวกนี้ซึ่งเขาจะทิ้งนะถ้าปกติเราดูเสร็จเราก็ทิ้งใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยจะเอามาใช้เราก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ดูว่ามันสมควรที่จะเอามาใช้ในเรื่องใดได้บ้างแต่คราวที่แล้วเราเรียนเรื่องการประมาณไปแล้วครูก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยไปหาโบชัวร์มาใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมช้อปปิ้งครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับคู่จะจับคู่เสร็จแล้วเราจะผัดกันออกมาช้อปปิ้งครูจะเอาสินค้าพวกนี้มาวางไว้ให้นักเรียนช้อปปิ้งแต่ต้องช้อปปิ้งในวงเงินที่ครูกำหนดเราสร้างสถานการณ์ว่าเด็กเนี่ยไปเดินเที่ยวห้างแล้วห้างเขาบอกว่าให้สมนาคุณคุณสามารถช้อปปิ้งของในห้างของเขาได้ราคาไม่เกิน 5,000 บาทเกิน 5,000 ไม่ได้เขาต้องประมาณแล้ววิธีการช้อปปิ้งก็คือนักเรียนต้องตัดสินค้าพวกนี้ไปแปะในตะกร้าที่ครูจะให้ไม่ใช่ตะกร้าใบนี้นะตะกร้าของครูที่ครูจะให้ก็คือตะกร้าใบนี้นะ
1: ตะกร้าในความหมายของครูโฉมนภาจริงๆแล้วก็คือใบงานที่เด็กๆจะต้องนำภาพสินค้าที่ตนเองเลือกทั้ง5ชิ้นมาตัดแปะลงไปนั่นเอง
0: กติกามีว่านักเรียนจะต้องเลือกสินค้าที่หลากหลายที่หลากหลายนะคะไม่ใช่เลือกอยู่ในหมวดเดียวของกินก็ของกินเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้หลากหลายแล้วนำมาใส่ตะกร้านี้นักเรียนต้องประมาณสินค้านั้นด้วยว่าสินค้านั้นจะใหญ่ภาพใหญ่จนเลยตะกร้าก็ไม่ได้นะคะราคาเกินที่ครูกำหนดไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วก็เขียนผลการประมาณไว้ข้างหลังกำหนดชิ้นด้วยดี

0: กำหนดชิ้นได้ดีไหมต้องกี่ชิ้น
1: 5ช
0: ิ้นต้องหาให้ได้5ชิ้นไม่ต่ำกว่า5ชิ้นเนาะรับตะกร้าอ่ะเดี๋ยวก่อนเอาเท่าไหร
1: ่
0: 500 500เอา500ไปโคละตะกร้าเร็วหาเลยประมาณการกันไกลคนละอัน500นะดูภาพและประมาณการเองเลย
2: ในโบชัวเนี่ยราคาเนี่ยนะเท่าที่ครูสังเกตนะที่เหมาะที่จะมาเรียนเรื่องการประมาณก็คือสินค้ามันจะไม่ลงตัวเป็น10เป็น9เป็น5เป็น3หลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะที่จะมาใช้ในเรื่องการประมาณมาก
0: ตอนนี้เท่าไหร่ลูกประมาณเท่าไหร่
1: เป็น
0: 100
1: ครับ
0: 100แล้วได้เท่าไหร่แล้วในเนี้ยประมาณแล้ว200แล้วต่อไปอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้ที่ตัวเองแต่ตัดมาเท่าไหร่
3: ประมาณ20 บาทคร
0: ับ 20 เป็น
3: 380
2: คือเกมนี้เป็นเกมที่เป็นเกมที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมครูผู้สอนเนี่ยจะต้องประกบเด็กให้ได้พอเขาเลือกเนี่ยเราต้องคอยถามเขาตลอดเวลาเหมือนกันเป็นการชี้แนะว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วขาดอีกเท่าไหร่เราจะหาอะไรนี่กี่ชิ้นแล้วนะอ้ํากันแล้วนะเราคอยกระตุ้นให้เขานะคะไม่ใช่ตัดกันอย่างเดียวไปบางทีบางคนถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะตัดอย่างเดียวเลยตัดโดยที่ไม่ได้ดูว่าข้างในเท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่ขาดอีกเท่าไหร่กลุ่มนี้
4: 100ครับ

0: นี้คุณจะเฉลยแล้วนะน้องนัทเสร็จก่อนด้วยหมายเลข1กับครูตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องนัทก็พูดถึงความหลากหลายของกินเนาะนี่อะไรลูก
1: กระเป
0: ๋าอันนี้ก็ของกินของมีทั้งหมด5ชิ้นน้องนัทมีของกิน4ชิ้นของใช้อยู่1ชิ้นนะคะความหลากหลายน้อยมากนะคะความหลากหลายน้อยคราวนี้มาดูประมาณการแล้วผลลัพธ์จาก500ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่499
0: ได้499ประมาณการใกล้เคียงตบมือที่เพื่อนหน่อยประมาณการใกล้เคียงแต่ความหลากหลายน้อยนะคะมาดูของกลุ่มนี้กลุ่มนี้แข่งกันน้องนัดเหมือนกัน500บาทเนาะเต็ดที่หลังเขาเนี่ยอะไรของกินแล้วเนี่ยอะไรลูก
2: ผ้าอ้อม
0: เสื้อผ้านี่ก็ของกินเนี่ยอะไรลูก
2: ผงชูรสครับ
0: ผงชูรสก็สองอย่างเหมือนกันของใช้กับของกินนะคะเพราะฉะนั้นความหลากหลายก็เท่ากันการประมาณการหนูได้เท่าไหร่ประมาณแล้วเท่าไหร่ลูก
2: 500
0: ประมาณการได้500พอดีเลยได้500พอดีเลยเอาตบมือให้หน่อยค่ะแสดงว่าของกลุ่มชลิตทิพรชนะกลุ่มนัดนะคะพอเขาคำนวณแล้วบางทีมเนี่ยคำนวณมาแล้วพลาดเก่งไอ้ไวแต่ว่าพลาดก็แพ้

ในเรื่องการเรียนการสอนคณิตศาสตร์คุณครูคณิตศาสตร์เนี่ยเราสามารถที่จะดึงสิ่งรอบๆตัวเรามาใช้ในการเรียนการสอนถ้าคุณครูที่อยู่ในท้องถิ่นเราก็จะลองดูซิว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยเราสามารถดึงอะไรมาใช้บ้างลองมองอะไรให้มันเป็นคณิตศาสตร์บ้างแล้วเราก็จะได้สื่อการสอนที่หลากหลายแล้วเด็กนักเรียนก็จะสนุกกับการเรียนการสอนแล้วเขาก็จะรักวิชาคณิตศาสตร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอน

0: อนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

การเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มารูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ
UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบ projectile นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบ projectile นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบ projectile นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิม

นะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v ศูนย์เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: จกรรมเรียน2หน้าเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครูเนี่ยสอบเด็กแล้วเด็กทำเรื่องการบวกจำนวนเต็มไม่ได้ถ้าการบวกจำนวนเต็มไม่ได้การลบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะแก้ปัญหายังไงจะทำตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงครั้งแรกเลยสอนโดยการใช้การก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังเด็กก็จะลุกมาก้าวมาเดินได้ยังไงครูก็ลองมองดูครูก็ไปค้นคว้าจากหนังสือแล้วก็ศึกษามาครูก็เลยเอามาทำเป็นของครูเองเป็นเหรียญสองหน้าคือเหรียญข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบ
1: ถ้าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวบวกผลลัพธ์ได้อะไรการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบก็คือการนำค่าสมบูรณ์ของตัวอะไรคะตัวตั้งบวกกับผลลัพธ์ต้องเป็นคราวนี้มาการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนี่ยิ่งงงใหญ่ก็คือนำค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าผลลัพธ์มันออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่ายิ่งอ่านยิ่งงงเรามีวิธีการที่เราใช้ในการบวกอันแรกก็คือเราใช้เรื่องของเส้นจำนวนถ้าอยู่บนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นอะไรจำนวนเต็มลบถ้าไปทางขวาของศูนย์จำนวนเต็มอีกเรื่องนึงก็คือการใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกนะคะแต่วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ของครูโดยใช้กิจกรรมเหรียญ2หน้านี่เหรียญ2หน้าของครูอันนี้มันเป็นเหรียญหน้าบวกอันนี้เป็นหน้าลบ
0: กิจกรรมเหรียญ2หน้าข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกเหมือนหัวกับก้อยเหมือนเหรียญปกติเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากหัวเป็นบวกก้อยเป็นลบแล้วให้เขามาได้จับต้องได้ทดลองเล่น
1: ข้อตกลงของมันก็มีอยู่ว่าถ้าหน้าเหรียญลบเนี่ยเราจะแทนจำนวนเต็มลบ

นะคะถ้าหน้าเหรียญบวกเราจะแทนจำนวนเต็มบวกนะคะถ้าเหรียญที่หน้าเหมือนกันเขาจะเอามาวางเรียงต่อกันอย่างนี้แล้วค่อยนับจำนวนนะคะแต่ถ้าเหรียญที่ต่างกันเราจะนำมาซ้อนกันพอมาซ้อนกันแล้วค่ามันจะเป็น

0: เอาลองดูลองดูให้หาผลบวกของ3บวก3เป็นจำนวนเต็ม
1: บวก
0: 5เป็นจำนวนเต็ม
1: บวก
0: อ้าวหยิบเหรียญหน้าบวกมาวางไว้3อันก่อนดึงออกมาจากกลุ่มให้เห็นแล้วหยิบเหรียญมาเหรียญบวกขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญอ้าวลองดูต้องเอามาวางทำอะไรกัน
2: เร
0: ียงต่อกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกเพราะว่ามันเป็นเหรียญชนิดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่เหรียญบนโต๊ะนักเรียน
1: 8
0: เหรียญเพราะฉะนั้น5บวก3เท่ากับ
1: 8
0: นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดวาง

0: ลยข้อที่1ตอบ
1: 11
0: ข้อที่2ตอบ
1: 8
0: ข้อที่3ตอบเท่าไหร่คะ
1: 14
0: ข้อที่4ตอบข้อที่5ตอบ
1: 13
0: คราวนี้มาจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบบ้างต้องใช้เหรียญหน้าอะไรแล้วหน้าลบอ้าวลบ2บวกกับลบ5เอาหน้าลบขึ้นมากี่อันจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรคะเหรียญลบขึ้นมาอีกลบขึ้นมาอีก5เหรียญต้องเอามาทำอะไรกันวาง
1: เร
0: ียงกันเพราะมัน
1: เป็น
0: เพราะมันเป็นเหรียญที่มีหน้าเหมือนกันรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่เหรียญ
1: 7
0: เหรียญอันนี้ตัวอย่างแรกพอดูตัวอย่างที่2ทำเองสิทำเองเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่นักเรียนว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะได้อะไรคะ
1: ลบ
0: 8เรามาเช็คกันดูเอาลบขึ้นมา4เหรียญบวกกับอะไรอีกลบอีก4เหรียญถูกไหมคะได้เป็น
1: ลบ
0: 8นะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดลองทำเอง

0: ข้อที่1นักเรียนตอบเท่าไหร่
1: -5
0: ข้อที่2
2: -7
0: ข้อที่3
2: -10
0: ข้อที่4
2: -14
0: ข้อที่5
2: -13
0: คราวนี้มาดูเรื่องใหม่จำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบ
3: เรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มลบแล้วก็จำนวนเต็มบวกค่ะถ้าเป็นเครื่องหมายที่เหมือนกันก็เข้าใจง่ายค่ะก็ฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจแต่ว่าไอ้เครื่องหมายที่ต่างกันก็ต้องใช้เวลาหน่อย
4: บางอย่างก็ยากครับเช่นจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบครับจะยากกว่าอีก2แบบเพราะว่ามันจะสับสนเรื่องเครื่องหมายครับ
0: ผลบวกของ3บวกกับลบ5 3เป็นอะไรคะ
5: จำนวนเต็มบวก
0: จำนวนเต็ม
5: บวก
0: ลบ5เป็นจำนวนเต็ม
5: ลบ
0: เอาเหรียญบวกขึ้นมา3เหรียญต่อจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาเหรียญ5เหรียญเอา5เหรียญมาแล้วต้องวางแบบไหนซ้อนกันลองดูซิวางซ้อนอย่างกับครูไหมคราวนี้เขาบอกว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันจะกลายเป็น0หยิบออกเลยไอ้คู่ที่มันนั่นอะตอนนี้บนโต๊ะนักเรียนมีอยู่กี่เหรียญ
5: 2
0: คือเหรียญอะไรลูก
5: เหรียญ
0: เหรียญลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า3บวกกับลบ5ได
5: ้ลบ2
0: อ้าวอีกตัวอย่างนึงลองดูอีกตัวอย่างนึงหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญ4เหรียญจากนั้นหยิบเหรียญอะไรขึ้นมากี่เหรียญ7เหรียญอ้าวมาทำยังไงกันหายไปกี่คู่

0: ายไป4คู่ตอนนี้บนโต๊ะเหลือเหรียญอะไรเหรียญบวกกี่เหรียญ
1: 3
0: เหรียญเราก็จะได้เป็นลบ4บวก7เท่ากับ
1: 3
0: คราวนี้รวมทั้งบวกทั้งลบเลยลองทำเอง

การที่เด็กสามารถจินตนาการได้ก็คือเขาต้องทำบ่อยๆทำเยอะๆต้องให้เขาสรุปเองให้ได้ว่าดึงออกกี่คู่หรือเอามาต่อกันแล้วครูก็ใช้เพลงเข้าไปเสริมเพื่อให้เขาเห็นคอนเซ็ปต์ได้ง่ายขึ้นว่าถ้าเหมือนกันนะเรียนเครื่องหมายเหมือนกันเอามารวมกันเครื่องหมายต่างกันก็เอามาหักล้างกันครูก็แต่งเพลงขึ้นมาเสริมตัวนี้ก็จะทำให้เขาเกิดคอนเซ็ปต์ง่ายยิ่งขึ้นบวกลบจำนวนเต็มนั้นเรามีละเกณฑ์นี้นาเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายเหมือนกันรวมกันเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะเครื่องหมายต่างกันหักลบกันนะไอ้ตรงที่ขีดเส้นใต้ต้อง3ร้องไหวไหมได้ไหมได้เอาพร้อมกัน3 4

0: ก่งมากตบมือตัวเองค่ะคราวนี้พอนักเรียนเป็นแล้วลองทำแบบฝึกหัดยากแน่คราวนี้ไม่มีเหรียญให้วางเพราะว่าครูใส่จำนวนเยอะๆพอเราฝึกเขามากๆเข้าคราวนี้เขาก็จะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเราจะดึงออกกี่คู่มันจะซ้อนกันกี่คู่แล้วดึงออกกี่คู่แล้วมันจะเหลืออะไรเขาจะจินตนาการได้จากตรงนี้นะคะข้อที่9จะตอบเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ย
1: บวก
0: ตอบเป็นบวกหรือเป็นลบ
1: บวก
0: เพราะบวกมันมากกว่าหายไปกี่คู
1: ่
0: 12คู่เหลืออะไรคะ
1: 12
0: เข้าใจเรื่องการบวกลบจำนวนเต็มแล้วยังเข้าใจไหมเข้าใจเพลงก็ร้องแล้วเนาะเรียนก็วางแล้วเราเรียนเรื่องการบวกจำนวนเต็มไปนักเรียนลองสรุปสิใครจะสรุปให้ครูฟังได้ว่า
2: ข้อ5เครื่องหมายเหมือนกันที่เอามารวมกันแล้วก็ถ้าเครื่องหมายต่างกันเอามาหักลบกันให้รู้ว่าเครื่องหมายอะไรมากกว่าแล้วก็ตอบตามจำนวนที่มากกว่าค
0: ่
2: ะ
0: ตรงมือขึ้นค่ะ
3: ถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันให้นำมาบวกกันครับถ้าเป็นจำนวนเต็มที่ไม่เหมือนกันเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบให้ดูว่าค่าของจำนวนเต็มอันไหนมากกว่ากันแล้วให้นำมาหักล้างกันครับ
0: แล้วตอบตามเครื่องหมายจำนวนที
3: ่มากกว่าม
0: ากกว่าถูกไหมคะถูกค่ะตรงมือเพื่อนค่ะ
4: กิจกรรมเหรียญสองหน้าที่วันนี้ค่ะช่วยในการจำง่ายขึ้นเป็นการหยิบจับเหรียญขึ้นมาซ้อนกันนะคะเพราะว่ามันจะได้เห็นแล้วก็นับแล้วเราก็ตอบได้เลยค่ะไม่ต้องใช้การคำนวณมันจะช่วยให้ทำความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยค่ะ
3: ทำให้เพชรเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเห็นภาพครับโดยไม่ต้องใช้กระดาษทดเอาเหรียญมาวางเรียงกันทำให้นับจำนวนได้ง่ายขึ้นครับ
0: ถ้าสมมติเราไปใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์จริงคือค่าสมบูรณ์อะไรพวกนี้เด็กจะงงแต่ถ้าเราเอาเหรียญสองหน้าเข้ามาประยุกต์ใช้ตรงนี้จะหายไปกี่คู่หายไป5คู่เหลือกี่อันเหลือ2อันเขาจะตอบได้ถูก2อันเป็นเลขอะไรบวกหรือลบเขาก็จะตอบให้ถูกเพราะมันวางอยู่ตรงหน้าเขาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่

0: ิจกรรมเรียนสองหน้าเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าครูเนี่ยสอบเด็กแล้วเด็กทำเรื่องการบวกจำนวนเต็มไม่ได้ถ้าการบวกจำนวนเต็มไม่ได้การลบก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครูก็จะแก้ปัญหายังไงจะทำตัวเลขที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงครั้งแรกเลยสอนโดยการใช้การก้าวไปข้างหน้าก้าวถอยหลังเด็กก็จะลุกมาก้าวมาเดินได้ยังไงครูก็ลองมองดูพอดีครูก็ไปค้นหนังสือของแมคกอฮิลกับสสวทเขาใช้วิธีการใช้เหรียญสองหน้าเขาไม่ได้ตั้งชื่อเหรียญสองหน้าหรอกเขามีด้านบวกกับด้านลบครูก็เลยเอามาทำเป็นของครูเองก็คือข้างหนึ่งเป็นลบข้างหนึ่งเป็นบวกเหมือนหัวกับก้อยเหมือนเหรียญปกติเนี่ยแต่เราเปลี่ยนจากหัวเป็นบวกก้อยเป็นลบอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขามาได้จับต้องได้ทดลองเล่นเขาได้จับเขาได้ดึงออกได้เพิ่มเข้าเขาก็จะรู้แล้วว่ามันจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่สุดท้ายแล้วได้อะไรเด็กจะได้คอนเซปต์จากตรงนั้นพอเราฝึกเขามากๆเข้าคราวนี้เขาก็จะจินตนาการได้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหรียญเราจะดึงออกกี่คู่มันจะซ้อนกันกี่คู่แล้วดึงออกกี่คู่แล้วมันจะเหลืออะไรเขาจะจินตนาการได้จากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาสามารถบวกจำนวนเต็มได้พอเขาบวกจำนวนเต็มได้เขาก็สามารถจะลบจำนวนเต็มได้
1: แล้วก่อนทำความเคารพ
2: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วนะเราสอบเรื่องการบวกจำนวนเต็มปรากฏว่าคะแนนมันไม่ค่อยจะดีนะคะวันนี้ครูจะมาทวนเรื่องการบวกจำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มเนี่ยที่เราสอบกันไปนะคะเรามีวิธีการที่เราใช้ในการบวกก็อันแรกก็คือเราใช้เรื่องของเส้นจำนวนถูกไหมเส้นจำนวนถ้าอยู่บนแกน x ถ้าไปทางซ้ายเป็นอะไรจำนวนเต็มลบถ้าไปทางขวาของศูนย์จำนวนเต็ม
2: บวก
0: โอเคไหมคะนี่เราเรียนกันไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้ค่าสมบูรณ์ในการบวกนะคะแล้วก็แต่วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองใช้วิธีใหม่ของครูโดยใช้กิจกรรมเหรียญสองหน้าเนาะเหรียญสองหน้านี่นักเรียนก็จะงงว่าอะไรนะอาจารย์ถมเอามาจากไหนเหรียญสองหน้านี่เหรียญสองหน้าของครูอันนี้มันเป็นเหรียญหน้าบวกอันนี้เป็นหน้าลบเดี๋ยวเราลองดูก่อนที่เราจะใช้เหรียญสองหน้าเรามาทบทวนกันก่อนว่าการบวกจำนวนเต็มเนี่ยถ้าการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกให้นำอะไรคะค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งบวกด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวบวกผลลัพธ์ได้อะไรครูยกตัวอย่าง3บวก5ง่ายไหมง่ายแต่เราลองใช้คำว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยนักเรียนจะงงแล้วค่าสมบูรณ์ของ3คืออะไรค่าสมบูรณ์ของ3ไปบวกกับค่าสมบูรณ์ของ5ค่าสมบูรณ์ของ3คือ3ไปบวกกับ5เป็น8โอเคไหมคะนะคะอันนี้มาอีกอันนึงก็คือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบอันนี้นักเรียนจะงงส่วนมากนักเรียนจะงงกันเลยนะคะก็คือการนำค่าสมบูรณ์ของตัวอะไรคะตัวตั้งบวกกับ

0: ผลลัพธ์ต้องเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มลบอย่างเช่นตัวอย่างครูบอกว่าลบ5ก็นำค่าสมบูรณ์ของลบ3ไปบวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ5นะคะค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรค่าสมบูรณ์ของลบ3คืออะไรคะ3บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ5คืออะไรคะ5ค่ะแต่เขาบอกว่าผลลัพธ์มันต้องเป็นจำนวนเต็มลบนี่อันนี้แหละที่ทำให้นักเรียนจะผิดกันเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เหรียญ2หน้าแก้ไขปัญหาตัวนี้ว่านักเรียนจะได้บวกจำนวนเต็มได้ถูกต้องมาดูอีกอันนึงเมื่อกี้นี้เครื่องหมายบวกกับบวกลบกับลบเอามาทำมาบวกกันนำมารวมกันถูกไหมคราวนี้มาการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบนี่ยิ่งงงใหญ่นะคะนักเรียนบางคนง่ายๆนักเรียนยังผิดเลยนะคะทั้งที่นักเรียนเรียนตั้งแต่ประถมมาแล้วก็คือนำค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเนี่ยไปลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าผลลัพธ์มันออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่ายิ่งอ่านยิ่งงงเดี๋ยวเราใช้กิจกรรมนี้เนาะมันจะไม่งงอันนี้ค่าสมบูรณ์ลบ3คืออะไรคะ
1: 3
0: ค่าสมบูรณ์ของ5คืออะไรคะ
1: 5
0: สองตัวนี้อะไรค่าสมบูรณ์มากกว่า
1: 5
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนํา5ไปลบกับค่าสมบูรณ์ของลบ3นะคะ5เอาไปลบกับ3เหลืออะไร
1: 2
0: 2นี่นักเรียนยังงงและจะใส่เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบตัวไหนมีค่าสมบูรณ์มากกว่า5 5เป็นจำนวนเต็ม
1: บ
0: วกเพราะฉะนั้นต้องตอบว่า
1: บวก
0: 2ตอบว่าอะไรคะ
1: 2
0: ตอบว่า2นะคะเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะคราวนี้มาดูกิจกรรมเหรียญ2หน้าเหรียญ2หน้าเนี่ยมันจะมีข้อตกลงนะคะเหรียญ2หน้าหน้าแรกเป็นบวกหน้าหลังเป็นลบนะคะครูก็เลยตั้งชื่อง่ายๆว่าเหรียญ2หน้าข้อตกลงของมันก็มีอยู่ว่าถ้าหน้าเหรียญลบเนี่ยเราจะแทนจำนวนเต็มลบนะคะถ้าหน้าเหรียญบวกเราจะแทนจำนวนเต็ม
1: บวก
0: นะคะและอีกอย่างนึงก็คือข้อสมบูรณ์ก็คือว่าถ้าเหรียญที่หน้าเหมือนกันเขาจะเอามาวางเรียงต่อกันอย่างนี้นะคะแล้วค่อยนับจำนวนนะคะแต่ถ้าเหรียญที่ต่างกันเราจะนำมาซ้อนกันอย่างกับภาพเห็นไหมคะพอมาซ้อนกันแล้วค่ามันจะเป็น0ถูกไหมลูกค่าจะเป็น0ค่อยๆหายไปจะไม่มีค่าเลยนะคะนี่คือข้อตกลงเราลองมาเรียนเรื่องเหรียญ2หน้ากันนะโอเคนะคะเดี๋ยวลองดูครูจะแจกเหรียญให้นักเรียนให้นักเรียนเลือกหยิบกันเอาไว้2คนช่วยกันนะคะส่งต่อให้เพื่อนนับไว้กับตัวเอง15เหรียญคู่ละ15เหรียญเอานับไว้พอไหมเอานับไว้ค่ะนับไว้พอไหมถ้าไม่พอเหลือ10พอไหมลูกพอไหมใครเกินเอาเกิน2นับสิ8 13 15ผู้หลังนั่นได้ไหมลูกไอ้เพียงกระมนได้ไหมลูก
2: เกินค่ะ
0: เกินเอาวางไว้เอาไว้นั่นแหละเอาไว้ก็ไม่เป็นไรใครได้ไม่ครบได้แล้วนะจ้าลูกเอาขาดหนึ่งเอาเรียงไว้เอาเรียงไว้เดี๋ยวเราจะเล่นกิจกรรมตรงนี้กันไม่ต้องไปวางซ้อนลูกวางเรียงเอาไว้เอาลองดูอันนี้ง่ายๆก่อนง่ายๆให้หาผลบวกของ3บวก5 3เป็นจำนวนเต็ม
1: บวก
0: 5เป็นจำนวนเต็ม
1: บวก
0: อ้าวหยิบเหรียญหน้าบวกมาวางไว้3อันก่อนจะวางตรงไหนลองจัดวางให้มันแตกต่างจากที่เราจากกลุ่มดึงออกมาจากกลุ่มให้เห็นอ้าวสมมุติเราวางเอาไว้ไหนใครวางได้คู่กันช่วยกันค่ะเอา3อันจะเอาตรงไหน3อัน2คนช่วยกัน1งานเท่านั้นพอไม่ต้องไปนั่นมากนะคะเอามาอีกกี่อันเอามากี่คะนะ5อันเอาเมื่อกี้เราวางเหรียญบวกไป3บวก3เหรียญแล้วใช่มั้ยแล้วหยิบเหรียญมาเหรียญบวกขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญเอาลองดูต้องเอามาวางทําอะไรกัน
1: เร
0: ียงต่อกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรลูกดูบนจอด้วยดูที่โต๊ะตัวเองด้วยเพราะว่ามันเป็นเหรียญชนิดเดียวกันใช่ไหมใช่ไหมคะรวมแล้วทั้งหมดมีกี่เหรียญบนโต๊ะนักเรียน
1: 8
0: มีกี่เหรียญ
1: 8
0: เหรียญเพราะฉะนั้น5บวก3เท่ากับ
1: 8
0: อ้าวลองดูตัวอย่างใหม่อ้าวลองทำเองทำเองหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาเหรียญอะไรขึ้นมาก่อน
1: เหร
0: ีย
1: ญ
0: บวกกี่เหรียญ2เหรียญนำมาเพิ่มมีกี่เหรียญ
1: 7
0: เหรียญรวมเป็นเท่าไหร่
1: 9
0: นับออกมานะคะนักเรียนก็ดูเอา2อ่ะบวกขึ้นมา2แล้วบวกอีก7เหรียญรวมเป็น9เหรียญอันนี้เหรียญบวกอย่างเดียวเมื่อกี้นี้เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเราลองไปดูตัวใหม่อ้าวลองก่อนที่จะทำตรงนั้นนักเรียนต้องทำแบบฝึกหัดวางเหรียญเองเร็วให้เวลา3นาทีวางเหรียญเองเลยข้อแรก3บวก8ช่วยกันแล้วใส่คำตอบลงไปในกระดาษของตัวเองใส่คำตอบลงไปในกระดาษของตัวเองเลย3บวก8ข้อ2ยังไม่ต้องนะคะต้องวางเหรียญก่อนนะอ้าวพอข้อ1เสร็จไปทำข้อ2ต่อค่ะวางเหรียญตามที่ครูบอกเลย

0: จับเองมา
1: ใครสงสัยถามนะ
2: เอาข้อสองก่อน
1: เสร็จแล้วเหรอลูกเสร็จยังเสร็จทุกข้อยังใช้ได้ครบหมดแล้วใช้ได้หมดครบหมดทั้ง5ข้อแล้วโอเคอ้าวเราลองมาตรวจสอบอิ่มเสร็จยังคะ

stop that.

0: ทำไปนะข้างหลังก็ต้องมองเพื่อนนะทำไป
1: ทำของตัวเองก้มหน้าดูของตัวเองไปมาเฉลยข้อที่หนึ่งตอบ11ข้อที่สองตอบทำไงนั่งเฉยเฉลยแล้วทำไงคะเรียนกับครูโฉมครูโฉมบอกแล้วเฉลยต้องทำไงตัวทุกครั้งอ้าวต่อไปข้อที่สามตอบเท่าไหร่คะ14ข้อที่สี่ตอบข้อที่5ตอบ13อันนี้ง่ายๆเนาะเป็นเรื่องของจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกคราวนี้มาจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบบ้างต้องใช้เหรียญหน้าอะไรแล้วหน้าลบอ้าวลบ2บวกกับลบ5เอาหน้าลบขึ้นมากี่อันลบ2บวกกับลบ5เอาอ้าวลบ2ก็เหรียญลบขึ้นมา2เหรียญจากนั้นเอาเหรียญลบขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรขึ้นมาอีกเอาเหรียญอะไรคะเหรียญลบขึ้นมาอีกลบขึ้นมาอีก5เหรียญต้องเอามาทำอะไรกันวางเป็นยังไงกันคะ
2: เร
1: ีย
2: งก
1: ันเพราะมันเป็นยังไงกันถึงต้องวางเรียงกัน
2: มัน
1: เป
2: ็
1: นเพราะมันเป็นเหรียญที่มีหน้าเหมือนกันรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่เหรียญ7เหรียญอันนี้ตัวอย่างแรกมาดูตัวอย่างที่2ทำเองสิทำเองนักเรียนอย่าเวลานักเรียนเรียงเสร็จแล้วนักเรียนก็เก็บไปวางกองไว้และที่เรียงใหม่นักเรียนก็เอามาเดี๋ยวนักเรียนนับมั่วน้องนัทช่วยกันนัตตาช่วยนัตตี้ด้วยเพราะฉะนั้นข้อที่2นี่นักเรียนว่าได้คำตอบเท่าไหร่นะได้อะไรคะลบ8เรามาเช็คกันดูเอาลบขึ้นมา4เหรียญบวกกับอะไรอีกลบอีก4เหรียญถูกไหมคะได้เป็นลบ8นะคะคราวนี้มาดูแบบฝึกหัดลองทำเอง5ข้อ

ดูโจทย์แล้วก็ลองวางเหรียญดูด้วยดูโจทย์แล้วก็ลองวางเหรียญเองดิอันไหนไม่ใช้นักเรียนก็เก็บวางกองไว้อย่าไปรวมกันเดี๋ยวนับเหรียญผิด

0: Bye bye. ได้ไหมคะใครเสร็จแล้วยกมืออ่ะใครไม่เสร็จนั่งทำไปเร็วลองวางเหรียญด้วยเพียงมนต์เสร็จยังแล้วอิ่มเป็นยังวันนี้เรามาเฉลยกันข้อที่หนึ่งนักเรียนตอบเท่าไหร่ลบห้าใครถูกก็คิดถูกไปข้อที่สอง
1: ลบเจ็ด
0: ลบเจ็ดข้อที่สาม
1: ลบสิบ
0: ลบสิบข้อที่สี
1: ่ลบสิบสี
0: ่ลบสิบสี่ข้อที่ห้า
1: ลบสิบสาม
0: ลบสิบสามคราวนี้นักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนรู้ว่าถ้าเหรียญมันเหมือนกันเนี่ยนักเรียนต้องวางต่อกันใช่ไหมคะครูจะลองถามว่าเอาให้มันเกินจำนวนเหรียญเพราะฉะนั้นนักเรียนจะวางเหรียญไม่ได้แล้วนะ25บวก35ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะฮะ
1: 60
0: ลบ13นึกในใจนะใครงงก็เขียนลงไปในนี้ได้เลยนะกระดาษนี้ครูให้ไว้ทดแล้วลบ13บวกกับลบ26เห็นไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะรู้ว่ามันต้องเอามาทำอะไรกันเอามารวมกันคราวนี้มาดูเรื่องใหม่ตัวใหม่นี่คราวนี้มันต่างกันแล้วจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบผลบวกของ3บวกกับลบ5 3เป็นอะไรคะ
2: จำนวนเต็มบวก
0: จำนวนเต็ม
2: บวก
0: ลบ5เป็นจำนวนเต็ม
2: ลบ
0: ข้อตกลงเราเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเหรียญต่างกันให้นำมาทำอะไรกัน
2: วางซ้อนกัน
0: วางซ้อนกันเอาเราลองดูเอาเหรียญบวกขึ้นมา3เหรียญต่อจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาเขียนลบขึ้นมาอีกกี่เหรียญ5เหรียญเอา5เหรียญมาว่าต้องวางแบบไหนซ้อนกันเอาลองดูซิวางซ้อนอย่างกับครูมาวางซ้อนกันซ้อนกันมิดไปเลยก็ได้คราวนี้เขาบอกว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันจะกลายเป็น0หยิบออกเลยไอ้คู่ที่มันนั่นน่ะตอนนี้ในโต๊ะบนโต๊ะนักเรียนมีอยู่กี่เหรียญ
2: 2
0: คือเหรียญอะไรลูก
2: เหรียญ
0: ลบเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าบวก3ไอ้3บวกกับลบ5ได
2: ้ลบ2
0: เห็นชัดมั้ยอ้าวอีกตัวอย่างนึงลองดูอีกตัวอย่างนึงลองหยิบเองหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญ4เหรียญเหรียญลบขึ้นมา4เหรียญจากนั้นหยิบเหรียญอะไรขึ้นมาเหรียญอะไรคะเหรียญบวกขึ้นมากี่เหรียญ7เหรียญมาทำยังไงกันวางแบบไหนวางให้ถูกเดี๋ยวครูจะดูซิใครวางไม่ถูกบ้างวางก่อนยังไม่ต้องออสโมซิสดึงออกหรอกให้มันอยู่คู่กันก่อนให้ครูเห็นก่อนวางซ้อนเอาไว้ซ้อนเอาไว้ก่อนหายไปกี่คู่
1: 4
0: หายไปดูหายไปทั้งหมด4คู่หายไป4คู่ตอนนี้บนโต๊ะเหลือเหรียญอะไรเหรียญบวกกี่เหรียญ
1: 3
0: เหรียญเราก็จะได้เป็นลบ4บวก7เท่ากับ
1: 3
0: เนาะไม่งงกับค่าสมบูรณ์แล้วใช่ไหมไม่งงแล้วนะคะลองทำดิอันนี้บ้างล่ะเอาเหรียญอะไรขึ้นมาก่อนเหรียญลบขึ้นมากี่เหรียญ6เหรียญเหรียญลบขึ้นมา6เหรียญวางเลยวางเอาเหรียญลบขึ้นมา6เหรียญจากนั้นเอาเหรียญอะไรขึ้นมาบวกขึ้นมากี่เหรียญ
3: ออสโมซิส
0: อ้าว เหรียญลบขึ้นมา6เหรียญบวกกับเหรียญบวกอีก2เหรียญออสโมซิสหายไปกี่คู่2คู่ตอนนี้เหลืออะไรอยู่บนดูเรียนอะไรอยู่บนโต๊ะเหลือลบตอบเท่าไหร่คะลบ4โอเคนะเข้าใจไหมคะอ้าวไหนลองเข้าใจแล้วลองทำลองทำคราวนี้รวมทั้งบวกทั้งลบเลยลองทำเองลองทำเองวางเหรียญด้วยนะถ้าเกิดถ้าตัวไหนที่มันเหมือนกันอย่างเช่นจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนักเรียนไม่วางเหรียญครูก็ให้แล้วนะคะเพราะเรารู้แล้วมันคืออะไรไอ้ตัวต่างเหรียญเนี่ยลองวางเหรียญดูอ้าวคู่แรกหายไปกี่คู่3บวกกับลบ8หายไปกี่คู่3คู่ให้สังเกตตัวที่หายไปมันจะตรงกับตัวไหนลองใช้เหรียญวางดู
3: สอง
0: เดี๋ยวที่จบจะทำเองคู่แรกหายไป3คู่บนโต๊ะเมื่อกี้เหลืออะไรคะเหลือเหรียญอะไรอยู
4: ่เหรียญลบ
0: เหรียญลบตอบเท่าไหร่
4: ลบ5
0: ทำเท่าไหร่คะลบ5ใครถูกใครถูกอ้าวคู่ที่2ไอ้ข้อที่2นี่ข้อที่2ก็ต่างเหรียญกันเหมือนกันหายไปกี่คู่ข้อที่2ใครทำแล้ว
4: หายไป
0: กี่คู
4: ่2คู
0: ่ฮะ
4: 3คู
0: ่หายไป3คู่เห็นมั้ยหายไป3คู่เพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบอะไรลูก
4: 2
0: ตอบ2อันนี้มาดูข้อ3เหรียญเป็นยังไงกันเหมือนกันไหมลบ2บวกกับลบ12เอาเหรียญมาวางไหมวางต่อกันตอบเท่าไหร่เอ่ยให้ทายลบ14มาดูข้อที่4บ้างข้อที่4บ้างข้อที่4บ้างเหมือนหรือต่างหายไหมหายไหมคะจะซ้อนกันหายกันไปให้ทายว่าหายไปกี่คู
1: ่
0: 2คู่ลองวางดูซิแล้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนี้แปลกว่ะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเป็นบวกหรือลบ
4: ลบ
0: ลบอะไรลูก
4: ลบ9
0: ใครยังไม่ได้ทำใครยังไม่ได้ทำลองดูสิคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
6: huh?
5: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1 และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0

เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง n เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี fb กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
พี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

18ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิด

ตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มันกระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ SX เท่ากับ UXT ครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมงูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V
v0 t บวก12 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0 t บวก12 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะ1นะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: มันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์วอลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอลและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับ พี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนวอลกับเลนนูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้น รวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำ

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: เออ
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างงั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
4: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
4: ้รับทราบ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
4: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
4: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
4: ครับ
8: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้มีทั้งหมด6ตอนด้วยกันในชุดที่ชื่อว่า Preparing Our Students for the ASEAN Community with the 5 C'sGood morning. Welcome you all to the English Language Teacher Training Video Conferencing Program. The theme of this series is preparing our students for the ASEAN community with the 5 C's. This program is supported by the Distance Learning Foundation together with the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. May I now invite Mr. Damon A. Anderson, our former regional English language officer, to give a speech. And he's giving a speech on video because he has just left Thailand for his new post in Iraq, and he has kindly videotaped his speech to join us with this opening session.
1: Sawadee ka from Washington, D.C.My name is Damon Anderson, and I am the former Relo Bangkok, and on my way to becoming the Relo Baghdad. I already miss Bangkok tremendously. I would like to thank Ajahn Mattapom and the Thai Royal Distance Learning Foundation, the wonderful TOT team, and the great Relo team, Kunina and Kunate, and your marvelous instructor, Kun She, for giving me a minute.To address you at the opening of this new series. I believe that you will find this new series very exciting and very useful, especially with the focus being on preparing your students to be good ASEAN citizens, ready to live and compete in the new ASEAN integrated community. This series will culminate the work you have done in the previous couple of series, andit will end with a wonderful final project. The Thai Royal Distance Learning Foundation, I feel, is really to be applauded for the work that they are doing with you and for all the teachers in Thailand to help you all to be up to date with new ideas and new activities for meeting the needs of today's students.Knowing what a creative team Ajahn Che and Ajahn Marty are, I wish I could be with you. But I will be watching you from the internet, and I wish you success and fun as you participate in this new series. So, as I said, I'll be watching you and learning from you as well, because I think you all are very creative and have wonderful ideas. And so, I'm wishing you all the best.And thanking you for all that you have done to help the English teaching community, not only throughout Thailand, but throughout the ASEAN region with this wonderful Royal Distance Learning Foundation project. Thank you and good luck. Sawadee ka.
0: Thank you very much, Kun Damon. ค่ะ ที่จบไปก็คือ คุณ Damon Anderson นะคะอดีต Regional English Language Officer ประจำประเทศไทยประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านเพิ่งเดินทางกลับไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ที่กรุงแบกแดดประเทศอิรักค่ะก็ทุกท่านก็ส่งกำลังใจไปให้ท่านนะคะต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงข่ายบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
2: กราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมท่านอาจารย์เจรัญชันเซตท่านผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพท่านอาจารย์คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งในห้องประชุมแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายรวมทั้งคุณครูและท่านอาจารย์ผู้รับชมอยู่ปลายทางทั่วประเทศกับผม ในนามของบริษัท TOT จำกัดมหาชนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมในพิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษด้วยวิธีการประชุมระบบคอนเฟอเรนซ์ปี2556ในวันนี้บริษัท TOT จำ

0: ถานที่ในการจัดอบรมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมเสมอมาทั้งการอบรมครูภาษาอังกฤษการอบรมครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งของ TOT ในการให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติและการให้บริการเพื่อสังคมเนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั้นเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคมและเป็นผู้นำในด้านโทรคมระดับชาติที่มีความพร้อมในด้านโครงข่ายโทรคมและอุปกรณ์ในการสนับสนุนในด้านต่างๆหัวข้อการอบรมในวันนี้นั้นเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ผมคิดว่าผู้ร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์การเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนเองทั้งอาจารย์ทั้งนักเรียนผมขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์และครูภาษาอังกฤษทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรในวันนี้นั้นและหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวังและสามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านพันศักดิ์สุเมธจรัสท่านผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัท TOT จำกัดมหาชนค่ะI would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Mr. Damon A. Anderson, former WILO, for his continuing support. Kun Panisra Loxton, Assistant to Regional English Language Officer, U.S. Embassy, Bangkok. Thanks to Ajahn Sharon Sanchez and Dr. Marty Anderson regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of TOT Public Company Limited and Distance Learning Foundation Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. May I now declare the distance video conference teacher training program on preparing our students for the ASEAN community with 5Cs open. Thank you. And may I now invite Ajahn Sharon Sanchez to start the session. Ajahn Sharon, please.
2: Thank you. Good morning. Welcome everyone here in Bangkok. Welcome everyone in Nong Khai and Hua Hin. Thank you very much for this opportunity again in our latest series on preparing our students for the ASEAN community with the 5Cs. Thank you to the Royal Distance Learning Foundation, to TOT, the wonderful team at TOT, to US Embassy RELO, Mr. Damon Anderson, who unfortunately is not here. Thank you for his message, Ajahn Narapon, Kunina, and of course, to you, the teachers. Without you, we would not be here. And so, for this series, we will be connecting the ASEAN community and how to prepare our students for the opening in 2015 or 2015, how we can better prepare our students with the 5Cs. And we'll get into those 5Cs today, and of course, the rest of the series. So our first session for today will focus on just the foundations of the 5Cs and on two of them, culture and collaboration, how those two are going to be foundations, core principles of the 5Cs throughout the series, throughout our six sessions. So that is our session one, culture and collaboration, the two C's as core principles. Let's get started, shall we? Okay. So the goals of this first session are four things.

0: to explore these 21st century skills. We are now in the 21st century. It's going fast. And as we know it, we will be heading on to new territories with our students, new technologies. And so we're going to explore, you're going to explore with each other, what these 21st century skills are, what our students need to succeed in the 21st century. Familiarize ourselves with these five C's, these mysterious five C's, and establishing culture and collaboration as the foundational principles, as I've mentioned. And then applying these two, making a connection with the preparation of our students for the AEC. So let's explore. First activity, brainstorming, discussing with each other. Yes? These two questions. What skills do you think that our students need here in Thailand and the ASEAN community? What do you think our students need to thrive and to succeed in the 21st century? And how would these skills be beneficial for the ASEAN community in 2015 and beyond? So I'll give you about 2 minutes to talk with each other, old neighbors, new neighbors, and then let's share with everyone. Thank you.
1: ค่ะท่านอาจารย์เชนะคะก็ได้เริ่มต้นนะคะเซสชั่นแรกของชุดนี้นะคะด้วยชื่อว่า Culture and Collaboration as Core Principles นะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นการ5 C's ท่านยังไม่ได้เฉลยนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าให้เราลองคิดดูก่อนนะคะ brainstorm ระดมสมองกันว่าทักษะที่ผู้เรียนในยุคนี้เนี่ยนะคะต้องใช้นะคะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะในศตวรรษที่21เราอยู่ในศตวรรษที่21แล้วก็กำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะในอีก2ปีข้างหน้านะคะทักษะอะไรที่คิดว่าผู้เรียนมีความจำเป็นนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงทักษะเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในการที่จะช่วยนำพาประเทศของเรานะคะนักเรียนของเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะพลังของชาติเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ2นาทีค่ะทักษะอะไรและประโยชน์เป็นอย่างไรมีประโยชน์อะไรค่ะ
0: Alright, so I hope that you're wrapping up just some ideas. And we'll start with Bangkok, then after Hua Hin, then Nong Khai. Any ideas you have? Anyone here in Bangkok would like to share what you talked about? Either the first question or the second question. It's up to you.
1: เชิญเลยค่ะท่านอาจารย
0: ์ Oh yes we need a microphone over there can we get a microphone there or maybe you can walk to a microphone
2: I think the speaking skill and listening and writing skill is very important becauseIf you can listen, and if you can write the essay or anything, you can understand with other people. Yes,
0: thank you very much. The basic skills, right? Of listening, speaking, writing, communication. It will lead to opening relationships.
2: Yes.
0: With other people, other cultures. Yes. Thank you very much.
2: Okay.
0: Yes.
3: Excuse me. I think five skill. First, communication skill, technology, life skill, critical thinking skill, and the last one is self-acquiring knowledge.
0: And how are they beneficial for the ASEAN community?
3: Acquiring knowledge while they they study and they can manage their further study and sustain their life skill, sustain their lifelong learning. Because in the ancient world, language is necessity.
0: Yes.
3: Especially foreign language, ancient language.
0: Right.
3: I think maybe this is English.
0: English as the language of communication among the countries.
3: But reading, writing, speaking, listening is the basic skill in language.
0: Right. Thank you very much. Yes, you said many very excellent points there, and I want to highlight too. You mentioned five skills, and one that struck me was the technology, because as we know, we have the basic technology of a pen and paper, but then it moved on to a computer, and now iPads, for example, and it's moving quite fast, and we have to prepare our students to be able to adapt with them and use it as well as the teachers, right? And you did bring up a good point. It's not just for studying, but also for lifelong learning in order to succeed outside the classroom. Thank you. One more in Bangkok would like to share before we move to Hua Hin. Anyone else here? Something new to add, perhaps? If not, we will move to Hua Hin. Would anyone like to share their ideas in Hua Hin about some skills for the 21st century? Or to explain further what was discussed here?
4: After we have brainstorming already. So the idea that we got is that beside from communication skill, of course, very important technology skill, and then what we have talked to each other is being active, like to learn, and active to learn. And then active to do something new, to learn anything. And then other skill is creativity. Yes, we have to have something new. We have new idea. We like to create something different. Yes.
0: Right. Thank you very much. Yeah. Great point. Active. Being active, being participatory, not just sit and wait, but right, think and then do and apply. That's excellent. We have to encourage our students to be more active. And with that activity happening in our minds and with what we're doing in our classrooms and outside the classroom, we exercise our creativity. We work it out. We make our brains stronger when we're active. Thank you very much. And how about in Nong Khai? Some extra ideas there to share? Everyone's looking at each other.
5: In my opinion, our students need to improve their speaking skill to communicate to each other. And I think speaking is the most important to make a student to have more confidence. That's all. Thank you.
0: Thank you very much. Yes, yeah, something as basic as speaking, because when we first meet someone, we talk, right? And even with chatting, it's a form of talking, even when we're writing. We need to know what to say, how to communicate with each other from the very beginning. Excellent. Thank you. So here's another slide to get us into the ASEAN Community Foundation here. And as you can see, this is very familiar, 10 countries of the ASEAN community and being able to communicate with each other. So let's think about this for a minute. Think about the countries that are within the ASEAN community. And let's hear some more opinions from all the teachers. Name some opportunities and advantages that the AEC in 2015 will offer for your country, for Thailand. So what are some of the opportunities for our students and for the Thai community? What are some of the advantages? You are welcome to also talk about some disadvantages, but right now we're focusing on the positive. And what is the role of English language in the AEC in 2015, and particularly Thailand? I know we talked about it a little bit, how English as a language is important for communication, but think about it some more. Think about how English language will help our students. So another 2 minutes.
1: ค่ะ ขออนุญาตสรุปคำถามแรกก่อนนะคะที่เราพูดถึง 21st century skills may wrap up that first.
3: โอเค
1: ค่ะทักษะที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาแนะนำมานะคะก็แน่นอนอย่างแรกก็คือ four skills ของเรานะคะฟังพูดอ่านเขียนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็มี critical thinking นะคะทักษะการรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงก็คือ technology skills นะคะคือทักษะที่จะในการใช้เทคโนโลยีสมัยนี้นะคะก็ใช้กันมากเลยนะคะแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีแน่นอนก็ต้องมี critical thinking skill เข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะรู้จักที่จะวิเคราะห์แยกแยะนะคะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีนะคะเพราะว่ามีสื่อสมัยนี้รวดเร็วมากนะคะเพราะนั้นก็ต้องรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะคะเลือกบริโภคแต่สิ่งดีๆนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือทักษะเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะมีความสำคัญเฉพาะการเรียนเท่านั้นนะคะมีความสำคัญกับทักษะการใช้ชีวิตด้วยนะคะ lifelong learning นะคะได้ตลอดชีวิตเลยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์ที่หูหินก็บอกว่าต้องมีความ active ด้วยนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ต้องมีความท่านอาจารย์จากหนองคายก็บอกว่าต้องมีความมั่นใจในตนเองด้วยนะคะเมื่อมีทักษะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนี่คำถามต่อไปนะคะที่อยากให้ท่านอาจารย์ระดมสมองกันก็คือว่าท่านAEC นะคะการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะอาเซียนคอมมูนิตี้นะคะอาจจะไม่ใช่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ก็ได้ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งจะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งเศรษฐกิจวัฒนธรรมทุกอย่างนะคะก็ประโยชน์คืออะไรโอกาสที่จะได้ที่ประเทศไทยจะได้คืออะไรนะคะและนอกจากนั้นแล้วนี่อีกคำถามนึงก็คือว่าบทบาทของภาษาอังกฤษนะคะในวาระที่เราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ย เป็นอย่างไรนะคะ2นาทีค่ะ
0: All right, so I hope you're all wrapping up with your discussions. And this time, we're going to start with Hua Hin, then followed by Nong Khai, and Bangkok will be last. But I do hope that everyone will now listen to everyone else. Okay, so Hua Hin, would you like to share what you discussed about these two questions?
6: I think the advantage that the AEC in 2015 is for developing country, for example, trade or education or other developing. And English language is the main language to communicate in Asian country. and

0: being open to other countries, learning about Thai culture. Excellent. And Nong Khai?
1: Hello.
0: Hello.
1: I agree with the second one, but the first one, I think rice in my area is quite poor, and the cost of living in my area is the cost of living in for Thai people in my area is low. I think that, so I did not agree with the first one. Thank you.
0: Okay. All right, so you're disagreeing because some parts of Thailand are not very developed and still quite poor, in your words. And so how would the ASEAN community help that? It's my follow-up question to Nong Khai and anyone else, actually. Thinking about how... Oh, yes, Ajahn.
2: One more, please. Personally, I know the some students who just come back from the foreign country. I'm not sure that which exact country. He's got the gold medal from Physics Olympiad. But the big problem that he is faced many times and why he's sitting in the competition is English. Mm. Actually, he's very excellent in his field, but the big problem is English. Yes, he's got the first, he got the gold medal, but the big problem when he must go beyond the stage to get the medal, and yeah, finally he must say something. That is a problem.
0: That's a problem.
2: He just say just like a snake snake fit fish English. That's it. It only 10 seconds. And he say thank you. That is excellent from him. But so this is a big problem. I think that the government choose support not only the in his excellent skill, physics, biology, or chemistry, but also have to promote and support and enforce him in the English as well to be the weapon for him to fight in the world stage. Thank you.
0: Oh, thank you. Well said, always, Ajahn. That's an excellent example of how a very bright student in physics and science, or any bright student in a specific subject, but the English skill is just not the same level. And that's how we as teachers can come in and help them. That this a skill in English language, excuse me, as I was making a mistake saying that, but being strong in speaking and communicating is a way to be more competitive, or if not just competitive, but to succeed, right? Because then you can share your knowledge with other cultures and other countries, and they can benefit from your knowledge too. So not just benefiting Thailand, but other countries within ASEAN. All right, thank you for that example.
3: ค่ะสำหรับquotations นะคะที่ว่าประเทศไทยนี่น่าจะมีได้เปรียบประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะในเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะทั้งที่กรุงเทพหัวหินและหนองคายก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันดับที่หนึ่งเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวจะทั่วโลกอยากจะมานะคะแล้วก็เราก็ยังมีข้อดีในเรื่องอาหารนะคะสภาพภูมิอากาศนะคะแล้วก็ประชาชนของเรานะคะคนไทยซึ่งยิ้มง่ายนะคะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะส่งเสริมนะคะวัฒนธรรมเพื่อให้ต่างชาติเนี่ยได้รู้จักเราให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าทางท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าแต่ก็มีพื้นที่บางแห่งในประเทศไทยซึ่งยากจนนะคะตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์เชก็ตั้งคำถามต่อไปว่าแล้วประชาคมอาเซียนจะช่วยนะคะ พวกเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะยากจนนะคะหรือว่าห่างไกลได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งซึ่งเราจะ อภิปรายกันต่อได้อีกนะคะ อีกอันนึงนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะมีคนเก่งคนไทยเก่งมากมายทั้งเด็กนะคะที่ไปได้รางวัลเหรียญทองนะคะแข่งขันต่อปัญหาฟิสิกส์แต่ว่าอุปสรรคนะคะของเด็กหรือว่าของคนไทยโดยทั่วไปก็คือเรื่องภาษาอังกฤษนะคะไม่สามารถที่สื่อสารได้เพราะฉะนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ควรจะส่งเสริมนะคะการที่จะทำให้พวกเรานะคะทั้งนักเรียนทั้งประชาชนเนี้ยได้พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อให้เตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะประชาคมอาเซียนซึ่งก็นี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการจัดการสัมมนาการอบรมในครั้งนี้ของเรานะคะก็เป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่สอนภาษาอังกฤษได้รับทราบนะคะปัญหานะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมในการที่จะไปส่งเสริมให้นักเรียนของท่านนะคะได้ก้าวหน้าพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ
0: Thank you. Now, just a little extra. This quotation activity is an excellent way or a type of activity that you can also do with your students. Not these quotes, but any quote. This is already activating your critical thinking skill, right? Reading something and applying it with what you know, trying to evaluate.And interpret a quotation and some ideas. Just a little something I wanted to share. Something I do with my students also. Have a quotation, think about it, and respond. So let's move on with these five C's. We have a foundation now. We warmed up our brains with the community. And if we could go to the next slide, it's not letting. Could we have the next slide, please? And the next slide introduces us to the five C's. Here we go. Thank you. And here we are, communication, critical thinking, creative thinking, culture, and collaboration. And this is an adaptation of the P21 project, or Partnership for 21st Century Skills in the United States. And we're just adapting that for ASEAN community and for our students. So let's go with the first one of critical thinking. We practiced that a little bit. We applied it with a quotation. So share your thoughts. Just quickly think about this. And any site, just chime in and share. Turn on your mic and say, yes, I want to share my idea. Why is this skill more valuable today than ever before?So again, thinking about our students, ourselves. Think about it for a moment, and any site, just respond.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก i เท่ากับ delta p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับ delta p หาร delta t เมื่อ delta t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta t และ delta p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบF เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวล ของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 2เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือเ

m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 คูณกับ vf แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานจนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานจนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos theta และ V1f sin theta ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos phi และลบ V2f sin phi ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos theta บวก m2 v2f cos phi สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin theta ลบ m2 v2f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานจนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos theta แทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin theta จากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ